0: ไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
2: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
1: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
3: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
1: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ

0: ุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
3: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดให้น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
2: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
4: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
2: ขณะที่นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
5: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้

0: ผู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: หนาวใดใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคาลินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคาลินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0-1สมผลที่ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14 การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม4คน100เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปรยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอจีฟันเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกระวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
0: ที่กับกปตชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติ10การหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังให้เบรกได้อย่างขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ตรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้ระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
6: เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือการแสดงความเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram
9: .th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
3: ความรู้ในตัวบทกฎหมายเป็นที่สำคัญหาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยออนกัญญาค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
11: ค่ะคุณออนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
12: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
11: ค่ะ
12: ซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
11: ค่ะ
12: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นต้องภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่
11: ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
12: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะ ข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่
13: ะ
12: เพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่งมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้นะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
13: ค่ะในการประชุมค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
12: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
13: คะ
12: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่
13: ะ
12: ก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและสายสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
13: คะ
12: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
13: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
12: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
13: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
12: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาพของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ financing a resilient green economy ค่
13: ะ
12: ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น host economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะ
13: คะ
12: ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
13: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
12: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะ
13: คะ
12: นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
13: ค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
14: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติวิติธันตประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
15: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่ง
16: ก็
15: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
14: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
17: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซิเลนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการดูจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
14: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพงศ์สถาพลมารายงาน
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
16: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนและรอบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
19: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละคนเลย
16: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
20: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้

0: ากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
2: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: อินเดียครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหรือเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจียรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
2: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ข่าวเล่าประเด็น
5: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงโดยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด ท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวงดีเอได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้เลยว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
5: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
7: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
5: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสงตุ้มรายงาน
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
13: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้ เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชา

0: ำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันพุธหนึ่งนะคะซึ่งเราจะได้มาพบกันที่สวท.บุรีรัมย์นะคะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะนำข่าวสารดีๆนะคะและความสำคัญของสุขภาพนะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะสุขภาพดีนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกนะคะเมื่อเช้าที่มาก็ผ่าฝนมานะคะก็อยากให้พี่น้องที่ท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพ

0: บริจาคโลหิตนะคะของสภาสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะก็จะมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับพี่น้องนะคะต่อจากรายงานข่าวนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันนางสุวรรณาชาติชาตรีนะคะเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาออกรายการทุกวันพุธนะคะที่วันนี้สำหรับวันนี้ก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งมาช่วยนะคะก็เชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันถนอมจิตแสงโชตนะคะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีน้องมาช่วยก็อยากจะให้น้องเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ข่าวที่กาชาดเราออกไปพบประชาชนแล้วก็ดูแลประชาชนอีกหลายๆเรื่องนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญน้องอ่านข่าวเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวสารจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตพัสวันบัสโดเนชั่นมอลบัสมอลไรค่ะห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2169นี้นะคะวันพุธที่7ตุลาคมพ.ศ.2169เวลา 9.00 นออกหน่วยที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก26จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2169นี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด55รายนะคะบริจาคโลหิตได้จำนวน32รายค่ะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน19รายค่ะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน22รายค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยบริจาครับบริจาคโลหิตในโครงการพัสวันจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2169วันพฤหัสที่8ตุลาคมพ.ศ.2169ค่ะเวลา 9.00 น.ณหอประชุมอำเภอบ้านด่านนะคะโดยนายเอกวิทย์มีเพียรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสกสรรจันทร์วงศานายอำเภอบ้านด่านร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2169มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด159รายค่ะบริจาคโลหิตได้จำนวน128รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน16รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน16รายค่ะ
0: ก็อยากจะเพิ่มเติมกิจกรรมวันที่8ตุลาคม2569นะคะเหมือนกับที่คุณถนอมจิตได้อ่านกิจกรรมที่เราออกไปดำเนินการร่วมกับห้องคลังเลือดสภากาชาดห้องคลังเลือดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลนะคะทีนี้แต่ละครั้งที่

ที่การไปรับบริจาคโลหิตนะคะท่านจะสังเกตว่าเราจะได้โลหิตจำนวนน้อยนะคะซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการโลหิตของแต่ละสัปดาห์นะคะทีนี้กิจกรรมสำหรับวันที่8ตุลานะคะนอกจากท่านผู้ที่บริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทยแล้วนะคะทางสภากาชาดไทยนะคะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะคะเราก็ยังไปร่วมงานของท่านเมื่อท่านเสียชีวิตลงนะคะก็คือเวลาวันที่8ตุลา2569เวลา 13.30 นนะคะณวัดสะหลวงตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสุกัญญาพาสว่างนายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพในจันเจ๊กนอกผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยนะคะและในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหลีดและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยจำนวน 2,800 บาทนอกนั้นยังมีพัดลมนะคะและก็พร้อมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยนะคะโดยมีพันจ่าเอกชัยยันพาสว่างในอำเภอหนองกี่นะคะพร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์บุญชัยสุขที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่และพยาบาลศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่นายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมในพิธีอย่างมากมายนะคะท่านจะเห็นได้ว่าท่านผู้ที่บริจาคอวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทยเราไม่ได้ทอดทิ้งท่านเลยนะคะเมื่อมีปัญหาหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าในกรณีที่ท่านบริจาคไปแล้วในระหว่างที่การใช้ชีวิตของท่านเมื่อประสบปัญหานะคะดวงตาอาจจะฝ้าฟางหรือต้องปลุกถ่ายอวัยวะท่านสามารถขอความช่วยเหลือการบริจาคไปที่สภากาชาดไทยนะคะก็มันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเราช่วยกาชาดแล้วกาชาดช่วยเราค่ะทีนี้อยากจะแจ้งความต้องการของโลหิตแต่ละสัปดาห์นะคะอันนี้คือข้อมูลจากห้องคลังเลือดนะคะ1อาทิตย์เราต้องการเลือดที่จะไปให้ประชาชนหรือผู้เจ็บป่วยนะคะ500ยูนิตนะคะทีนี้ขอชี้แจงนิดนึง1ยูนิตนี้ก็เท่ากับ350ซีซีนะคะรวมกันแล้ว1อาทิตย์นะคะเราต้องการเลือดเพื่อที่จะไปช่วยผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะหรือผู้ที่ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดที่เราบริจาคนี้ล่ะคะอาทิตย์1ก็ 175,000 ซีซีนะคะท่านจะเห็นว่าความต้องการโลหิตมากนะคะแต่การบริจาคนี่อาจจะน้อยลงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในตัวท่านที่ผู้บริจาคนะคะอาจจะประสบปัญหาเล็กน้อยอันนี้ช่วงหลังเราจะมาพูดให้ท่านฟังว่าเหตุผลที่เขาบริจาคโลหิตไม่ได้เพราะอะไรนะคะก็ในช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านรับฟังเพลงของทางรายการเราก่อนนะคะ

0: มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะทีนี้จากการรายงานนะคะจากการรายงานการรับบริจาคโลหิตนะคะท่านจะเห็นได้ว่ายอดของแต่ละอาทิตย์นะคะน่าไม่ถึง500นะคะไม่ถึง500ยูนิตนะคะดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนนะคะจึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ที่รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ท่านร่วมบริจาคโลหิตเราจะมีแผนการออกรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตามอำเภอต่างๆนะคะทั้ง23อำเภอนะคะตอนนี้มาฟังสิ่งที่น่าสนใจและก็สิ่งที่ท่านยังท่านผู้ฟังผู้ชมยังสงสัยอยู่ว่านะคะว่าบางท่านนะคะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอาจจะเป็นเพราะสาเหตุอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเรียนเชิญคุณถนอมจิตค่ะ
1: ค่ะมี10ขั้นตอนเตรียมพร้อมสำหรับฮีโร่นะคะฮีโร่ที่จะบริจาคโลหิตข้อที่1ค่ะต้องอายุ17ปีบริบูรณ์ถึง70ปีนะคะข้อที่2น้ำหนักต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปค่ะข้อที่3นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะข้อที่4ค่ะรู้สึกสบายสุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิตนะคะข้อที่5หากมีระหว่างรับประทานยาให้แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองสุขภาพทุกครั้งค่ะข้อที่6นะคะรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมารับบริจาคก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะข้อที่7ค่ะดื่มน้ำประมาณ300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคโลหิตประมาณ30นาทีค่ะข้อ8นะคะงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงค่ะข้อ9งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงหากใช้เป็นประจำต้องงด7วันก่อนเข้ารับบริจาคโลหิตนะคะข้อ10ค่ะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
0: ทีนี้จากที่น้องถนอมจิตนะคะได้พูดไปเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านี่แหละเป็นการดูแลสุขภาพเราเองนะคะเขาก็จะบอกขั้นตอนและวิธีการถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้นะคะมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะทีนี้รายการต่อไปค่ะ
1: ต่อไปนะคะมีโรคประจำตัวบริจาคโลหิตได้หรือไม่บริจาคโลหิตได้ค่ะเช่นโรคเบาหวานหากควบคุมได้ด้วยการรับประทานยาไม่ใช้ยาฉีดอินซูลินไม่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องไม่มีการปรับในช่วง4สัปดาห์นะคะภาวะไขมันในเลือดสูงหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่ะบริจาคได้นะคะโรคไทรอยต่ำระดับฮีโมฮอร์โมนไทรอยปกติและไม่ต้องรับปรับยาในช่วง2เดือนค่ะโรคความดันโลหิตสูงหากควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไม่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องไม่มีการปรับยาช่วง4สัปดาห์นะคะโรคเหล่านี้บริจาคโลหิตได้ค่ะภาวะไขมันสูงหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่ะพาหะทาลัสเมียความเข้มข้นโลหิตต้องผ่านเกณฑ์กำหนดความดันโลหิตที่บริจาคโลหิตได้นะคะอันนี้อยู่ในช่วงของโรคความดันโลหิตนะคะเกณฑ์กำหนดความดันโลหิตบริจาคโลหิตได้ก็คืออยู่ระหว่าง100ถึง160มม.ปลอดนะคะและ50ถึง100มม.ปลอดค่ะโรคซึมเศร้า อารมณ์ปกติและไม่ต้องปรับยาในช่วง1เดือนโรคไทรอยด์สูงค่ะไทรอยด์สูงระดับฮอร์โมนไทรอยด์ปกติต้องหยุดยามาแล้วมากกว่า2ปีนะคะถึงจะบริจาคโลหิตได้วัณโรครอรักษาหายรับประทานยาครบคอร์สและต้องหยุดยามาแล้วมากกว่า2ปีค่ะ
0: ก็ท่านจะเห็นได้ว่านะคะ จริงๆแล้วนะคะการบริจาคโลหิตนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำตัวนะคะเขาจะต้องนะคะคืองดมันจะมีโรคสองโรคนะคะที่งดบริจาคโลหิตเลยนะคะก็คือโรคหัวใจนะคะแล้วก็โรคมะเร็งทุกชนิดนะคะอันนี้เท่าที่คุณถนอมจิตพูดมานี่หมายถึงว่าเป็นโรคประจำตัวต่างๆมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะคะถ้าท่านบริจาคโลหิตแล้วนะคะตามระยะเวลาที่ข้อมูลข่าวสารของห้องคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะให้เราประชาสัมพันธ์ท่านนะคะก็เป็นผลดีนะคะถ้าเมื่อท่านบริจาคโลหิตได้ครั้งแรกนะคะท่านก็จะสุขภาพดีและบริจาคได้ครั้งต่อๆไปอันนี้มันเหมือนกับเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะทำไมเขาถึงว่าการบริจาคโลหิตทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเนื่องจากพอเราบริจาคโลหิตไปนะคะร่างกายเรานะคะก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่นะคะตรงไขสันหลังของเรานะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องดูแลนะคะดูแลการสุขภาพเราในการรับประทานอาหารในการพักผ่อนนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากใช่มั้ยคะคุณถนอมจิตเพียงแค่ว่า ถ้าเราตั้งใจจะบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะเราแค่ดูแลสุขภาพและทำตามคำแนะนำนะคะ 3-4 อย่างข้อนี้ก็จะไม่มีปัญหาก็จะสามารถบริจาคโลหิตได
1: ้นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
0: ที่สำคัญก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำนะคะน้ำนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดนะคะจะแนะนำเรื่องการดื่มน้ำนะคะใช่ไหมคะคุณหนอมจิต
1: ใช่ค่ะดื่มน้ำไม่เพียงพอ
0: ใช่ดื่มน้ำไม่เพียงพอร่างกายเราเนี่ยเราควรจะได้รับน้ำหนึ่งวันนะหนึ่งวันคือ24ชั่วโมงนะคะก็จะได้ควรจะมีน้ำเข้าไปสู่ร่างกายเรานะคะ 2.5 ลิตรนะคะหรือ3ลิตรบางท่านฟังแล้วบางท่านบอกอุ๊ยกินน้ำเยอะแยะไปขนาดนั้นไม่ใช่ตลอด24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงนะคะเมื่อเราทานน้ำเข้าไปมันก็จะมีการขับถ่ายออกมาถ่ายออกมาใช่ไหมก็คือแต่เราก็จะกินน้ำเข้าไปเรื่อยๆให้การทำงานของอวัยวะทุกส่วนเนี่ยทำงานอย่างเป็นปกติและได้ผลดีนะคะทีนี้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบางท่านสงสัยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไปนะหน่วยรับบริจาคโลหิตของเราแล้วนะคะบางท่านสงสัยนะคะได้รับวัคซีนป้องกันโรคบริจาคโลหิตได้หรือไม่นะคะมันจะมีระยะของมันนะคะเว้น4อาทิตย์นะคะวัคซีนป้องกันโรคคางทูมนะคะอันนี้ต้องเว้น4อาทิตย์นะคะวัคซีนป้องกันโรคคางทูมวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันวัคซีนป้องกันโรคอิสุกอิใสวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนะคะวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะไม่มีอาการข้างเคียงเช่นมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียปวดศีรษะหรือมีผื่นคันนะคะแล้วก็โรคนะคะวัคซีนป้องกันโรคเว้นระยะ21วันนะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B นะคะบางท่านบอกว่าฉีดเป็นไวรัสหลายอย่างนะคะหลายชนิดบริจาคโลหิตไม่ได้ได้นะคะแต่ต้องมีระยะเวลา มีระยะเวลาของมันในตัวของเรานะคะกรณีได้รับเซรุ่มนะคะหลังสัมผัสเว้น1ปีนะคะอันนี้ก็คือข้อกำหนดนะคะแล้วก็กรณีที่เว้น2วันนะคะจะฉีดวัคซีนโควิดนะคะหากไม่มีอาการข้างเคียงนะคะสมมุติว่าเราไปฉีดวัคซีนโควิดมานะคะในช่วงคนที่เป็นโควิดนะคะหากไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนเลยหรืออาการข้างเคียงนะคะหลังหายแล้ว 7-14 วันนะคะ 7-14 วันจะบริจาคโลหิตได้อันนี้ก็อยากจะชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะบางท่านที่อยากบริจาคโลหิตแต่อาจจะไม่เข้าใจและมีความเข้าใจแบบคาดเคลื่อนนะคะคุณถนอม คือคนที่เป็นโควิด-19 นี้ก็บริจาคได้แต่นะคะวันที่คุณไปบริจาคจะต้องห่างจากระยะที่คุณฉีดวัคซีนแล้ว 7-15 วัน 7-14 วันนะคะอันนี้ก็แต่ต้องไม่มีอาการข้างเคียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลดีนะฮะเป็นผลดีแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะการที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะถามว่า ทำไมเราถึงต้องบริจาคโลหิตนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ทางสำนักงานเหล่ากาชาดนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบนะคะเหตุผลที่ต้องบริจาคโลหิตนะคะก็เนื่องจากการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็นนะคะและปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างสิ่งใดมาทดแทนโลหิตที่ไปช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้นะคะผู้ป่วยเป็นจำนวนมากต้องการโลหิตทุกวันนะคะก็อย่างที่ดิฉันได้แจ้งไปเมื่อกี้นะคะว่าทุกวันนะคะจะมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตสรุปแล้วก็อันนี้คือข้อมูลจากห้องคลังนะคะห้องคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยหมอปูนะคะหมอปูจะบอกว่าเราต้องการเลือดเนี่ยของผู้บริจาคเนี่ยเพื่อที่จะใช้ให้เพียงพอสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอาทิตย์ละ500ยูนิตนะคะยูนิตก็คือ1ถุงนะคะ1ถุงเลือดที่เวลาเขาบริจาคนะคะใน1ถุงเลือดที่เขาบริจาคนะคะก็จะมีจำนวนโลหิตที่รับที่ท่านบริจาคมานะคะ350นะคะหรือ450ประมาณนี้นะคะไม่เกินนี้นะคะแล้ว1ยูนิต350 cc นี่แหละค่ะแล้วท่านลองคิดว่าเมื่อกี้ที่รายงานไปนะคะความต้องการแต่ละอาทิตย์นะคะ 175,000 มากนะคะคุณถนอมคิด
1: มาก
0: มากแต่การรับบริจาคโลหิตนะคะเราก็จะเจอกับท่านผู้ฟังผู้ชมที่ไปร่วมบริจาคโลหิตแล้วบริจาคไม่ได้นี่แหละค่ะเราถึงได้จำนวนยูนิคของเลือดแต่ละอาทิตย์น้อยมากค่ะบอกจริงๆน้อยมากยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะเทศกาลหรือวันนักขัตฤกษ์ที่เขาปิดนะคะที่เขามีวันหยุดไม่ว่าจะราชการหรือบริษัทนะคะตรงนี้แหละยิ่งต้องใช้มากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือจะมีการเดินทางนะคะการเดินทางตลอดแล้วก็จะอาจจะมีประสบอุบัติเหตุขึ้นบ้างนี่ไงคะความต้องการของโลหิตของเราจึงมากของแต่ละวันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายเราก็จะนำสาระดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็ฟังเพลงของเพราะๆของทางสถานีเชิญค่ะ

0: ก็มาพบกันอีกในห่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะในห่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะก่อนที่จะแนะนำสิ่งดีๆนะคะก็อยากจะให้คุณถนนจิตนี้รายงานกิจกรรมอีกสัก2วันไหมคะหรือวันหนึ่ง
1: ค่ะอีกวันหนึ่งค่ะ
0: พิเศษวัน
1: ที่วันนาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคม2169นี้นะคะเวลา 9.00 นณมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์ค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาไทยร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มเลือดเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2169นี้นะคะมีผู้เข้าร่วมรับบริจาคโลหิตทั้งหมด80รายค่ะผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน60รายนะคะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน41รายค่ะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน37รายค่ะ
0: ค่ะจากที่คุณถนอมจิตนะคะได้งานกิจกรรมเราที่ไปออกร่วมกับ คลังเลือดโรงพยาบาลนะคะเราจะได้มาประมาณทั้งหมด80รายแต่บริจาคได้60รายส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้ที่ประสบปัญหา ผู้ที่ประสบปัญหาที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะคะว่าอาจจะทานยามาใช่ไหมคะ ทานยามาฉีดยามานะคะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอีกหลายๆประเด็นที่ทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะก็คือมันจะมีห่วงเวลาและห่วงวันนะคะที่เราสามารถปฏิบัติตนเองนะคะหรือว่าถ้าท่านบางท่านถ้าได้ไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะก็แวะห้องคลังเลือดนะคะ
1: ใช่ค่ะสามารถแวะเข้ารับบริจาคไปบริจาคโลหิตได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้ทุกวันนะคะ
0: ค่ะที่ห้องคลังเลือดนะคะแล้วก็ขอเอกสารนะคะสิ่งที่สนใจแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะมีคุณหมออยู่ที่ห้องนั้นรอ
1: ที่คลังเลือด
0: ค่ะอยู่ที่คลังเลือดรอรับบริการเราอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะเราเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตเพิ่มอีก1ที่ศูนย์อาหารของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะชั้น2นะคะเชิญรับบริจา
0: ค
1: เข้าบริจาคโลหิตได้ทุกวัน
0: ค่ะอันนี้ก็คือห้องคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะเพราะว่าบางท่านไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วอาจจะหาห้องคลังเลือดไม่เห็นทีนี้ห้องคลังเลือดณตอนนี้นะคะอยู่ตรงไหนคะ
1: มีที่ชั้น5พระเทพนะคะอีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งเราเปิดเพิ่มที่ศูนย์อาหารค่ะชั้น2ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: หรือศูนย์อาคารจอดรถนะคะ
0: ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะชั้น2
0: ท่านที่ไปจอดรถก็จะสังเกตได้ง่ายนะ
1: คะ
0: ก่อนทางขึ้นไปจอดรถนะคะทางขวามือนะคะก็จะเห็นหน่วยรับบริจาคโลหิตของ
1: ทาง
0: เลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย
1: ์
0: นะคะทีนี้ก็อยากจะพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับยากับการบริจาคโลหิตรับประทานและเดี๋ยวนะคะรับประทานและไม่มีอาการอันนี้บริจาคโลหิตได้นะคะเช่นยาแก้แพ้นะคะยาแก้ปวดพาราเซตามอลนะอันนี้มันเป็นยาพื้นฐานนะคะซึ่งมันจะช่วยระงับอาการเราเพียงชั่วขณะนะคะแต่มันก็ไม่มีผลนะคะแล้วก็รับประทานและควบคุมโรคได้บริจาคโลหิตได้นะคะ ก็เช่นโรคอย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะยารักษาโรคเบาหวานนะคะยารักษาโรคความดันโลหิตยาคุมกำเนิดนะคะยาลดกรดยูริกยาลดไขมันในเลือดนะคะยาลดกรดยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การใช้เฉพาะภายนอกเช่นยาหยดตาบางท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะคะเคยจำไม่ได้ว่าไปที่ไหนนะคะแต่ไปต่างพื้นที่นะคะน้องเขามาถามว่าพี่หนูบริจาคโลหิตได้ไหมหนูหยดตาอันนี้ภายนอกไม่เป็นไรนะคะภายนอกไม่เป็นไรได้ได้ค่ะคือหยดตาเฉยๆไม่เป็นไรค่ะได้แล้วก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือการงดก่อนการบริจาคโลหิตถ้าท่านจะมาบริจาคโลหิตนะคะสิ่งที่เขา อยากจะแนะนำท่านนะคะก็คือยาปลูกผม
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ายาปลูกผมนี้ถ้าท่านจะมาบริจาคโลหิตก็หยุดก่อนนะคะให้ท่านบริจาคโลหิตเสร็จไปแล้วก็พักผ่อนอาการสักนิดนะคะ
1: หยุดก่อนประมาณ1เดือนใช่ไหม
0: ค่ะหยุดก่อนประมาณ1เดือนนะคะหลังหยุดยาเว้น1เดือนนะคะแล้วก็หลังหยุดยาเว้น6เดือนมันมียาหลายชนิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรระวังถ้าสมมุติว่าท่านดำเนินการในสิ่งเหล่านี้มาท่านก็แจ้งนะคะแจ้งทางหน่วยงานเวลาท่านมาบริจาคโลหิตนะคะมันจะมีคุณหมอนะคะคุณหมอตั้งแต่วัดความดันใช่ไหมคะวัดความดันเจ้าหน้าที่นะคะกรอกประวัตินะคะกรอกประวัติวัดความดันตรวจค่าของเลือดเฮโมโกลบินนะคะไม่ใช่ว่าท่านนึกอยากจะบริจาคพอก็ได้บริจาคเลยนะคะถ้าร่างกายท่านไม่สมบูรณ์นะคะหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็คือรายละเอียดต่างๆที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะเขาก็ไม่รับบริจาคโลหิตท่านนะคะบางท่านอาจจะเสียใจนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันยังมีโอกาสอีกนะคะก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะว่าท่านที่อยากบริจาคแล้วไม่ได้บริจาคเมื่อหนึ่งน้ำหนักไม่ถึง
1: ค
0: ่ะค่าของเลือดเปอร์เซ็นต์ของเลือดไม่ถึงก็คือผู้หญิงต้อง 12.5% ผู้ชาย 13.00 ขึ้นไป
1: น
0: ี่
1: คือความเข้มข้นของเลือดนะคะที่เก็บค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือพวกอาหารเสริมค่ะการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมนะคะบริจาคโลหิตได้หรือไม่อาหารเสริมบำรุงสุขภาพบำรุงผิวพรรณบริจาคโลหิตได้นะคะคือวิตามินทุกชนิดเวโปรตีนแอลคาเนทินคอลลาเจนกูต้าไทโอนเลซิตินอีโปโอตีนค่ะพวกนี้รับบริจาคโลหิตได้นะคะแล้วสมุนไพรที่บริจาคโลหิตได้อีกก็คือฟ้าทลายโจรสมถังเช่าค่ะแล้วน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาขมิ้นชันถ้ารับประทานกลุ่มนี้นะคะน้ำมันปลาขมิ้นชันต้องเว้น3วันถึงรับถึงบริจาคโลหิตได้นะคะเพราะมีผลต่อการทำงานของเกล็ดเลือดค่ะพ
0: ี่
1: ส
0: ุ
1: ว
0: ร
1: รณาคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ม
0: ี
1: แค
0: ่
1: น
0: ี้
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบแล้วนะคะว่าผู้ที่รับประทานวิตามินอาหารเสริมนี้ก็บริจาคโลหิตได้นะคะนะ
1: คะ
0: เช่นอาหารเสริมที่บำรุงสุขภาพนะคะตัวนี้เหมือนกับว่ามันยิ่งดีเลยที่บำรุงสุขภาพทำให้ร่างกายเรานี่ค่ะเลือดเราดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างสมุนไพรอันนี้เจอกับเหตุการณ์นะคะน้องเขาบอกว่าเขาน่ะกินฟ้าทลายโจรมาเขาบอกแล้วเขาจะบริจาคได้โลหิตได้เลยได้ค่ะมันเป็นยาพืชสมุนไพรซึ่งมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้ร่างกายนี้ค่ะสร้างความสมดุลร่างกายนะคะก็สามารถบริจาคโลหิตได้นะคะท่านที่ทานสมุนไพรนะคะนะคะค่ะทีนี้ก็อยากจะแนะนำท่านที่อยากจะบริจาคโลหิตได้นะคะ บางท่านไปครั้งแรกแล้วนะคะท่านก็จะพบว่าน้ำหนักไม่ถึงมันต้อง45ขึ้นไปใช่ไหมคะ45กิโลขึ้นไปแล้วก็ค่าของความเข้มข้นของเลือดค่าของความเข้มข้นของเลือดนี้ก็ 12.5% นะคะทีนี้เราจะต้องมาดูแลสุขภาพกันนิดนึงก็คืออาหารธาตุเหล็กนะคะคือการรับประทานอาหารธาตุเหล็กเข้าไปในร่างกายนี้นะคะธาตุเหล็กก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนนะคะไม่ใช่โปรตีนล้วนนะคะโปรตีนก็อาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนก็จะเป็นพวกหมูเห็ดเป็ดไก่นี่ค่ะแต่ที่สำคัญคืออย่าปนมันนะคะเขาห้ามปนมันนะคะแล้วก็วิตามินที่ได้จากผักและผลไม้อันนี้สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญหมดนะคะแล้วก็น้ำนะคะน้ำที่สำคัญก็คือไข่ต้มมันจะมีไข่ต้มมันจะมีไข่หลายชนิดนะคะแต่ท่านรู้ไหมคะว่าการทานไข่ต้มทุกวันหรือทานไข่ทุกวันนี้มันจะเป็นการเพิ่มโปรตีนของร่างกายเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการออกกำลังกายนะคะบางท่านออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะร่างกายก็มีการออกกำลังกายนะคะท่านไม่ต้องกลัวบริจาคโลหิตได้ถ้าท่านกลับไปปฏิบัตินะคะปฏิบัติได้ตามที่ได้แจ้งนี้นะคะตอนนี้ทางรายการก็เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์อีกอย่างก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีสุขภาพแข็งแรงและอยากเป็นผู้สุขภาพดีนะคะจงมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะตามหน่วยของสำนักงานเหล่ากาชาติที่ได้ออกไปรับบริจาคโลหิตนะคะและที่สำคัญก็คืองานของสำนักงานเหล่ากาชาติเราไม่ได้มีแค่รับบริจาคโลหิตนะคะเราจะมีหนึ่งถุงยังชีพนะคะเวลาออกไปเยี่ยมผู้ยากไร้นะคะและผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะไฟไหม้น้ำท่วมนะคะท่านจะเห็นข่าวได้ว่าเมื่ ไฟท่วมไฟไหม้นะคะสังเกตขอโทษนะคะเมื่อไฟไหม้นะคะเขาก็จะแจ้งสภากาชาดไทยโดยสำนักงานเหล่ากาชาดเราก็จะออกไปเยี่ยมและให้กำลังใจนะคะพร้อมกับถุงยังชีพนะคะไปเยี่ยมท่านหรือไม่ว่ามีน้ำท่วมตรงไหนนะคะทางหน่วยราชการก็จะออกนะคะออกไปเยี่ยมท่านท่านไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นทางราชการเราก็จะไปร่วมช่วยเหลือท่านในทุกๆพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็สำหรับในวันนี้นะคะดีใจค่ะและขอขอบคุณสำนักงานสวทบุรีรัมย์นะคะที่ให้โอกาสสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มาประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆและพี่น้องควรจะรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลของทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะสำหรับวันนี้รายการของเรานะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอกราบสวัสดีทุกท่านขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิปก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1: นางอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: oic.or.th Line Official @oic Connect แล้วกับสำนักงานคปพ.จังหวัดทั่วประเทศคปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
0: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม่
1: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับสุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกายเลยนะครับเพราะจะส่งผลต่อความคิดความรู้สึกรวมถึงการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่างๆในชีวิตซึ่งใครๆก็สามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะครับเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างและปรับมุมมองที่มีต่อโลกให้เป็นไปในแง่ดีครับเพื่อให้มีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีสร้างได้ง่ายๆด้วยตัวเองกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ู้ฟังครับสุขภาพจิตที่ดีนะครับคือสภาวะจิตใจที่เป็นสุขมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆได้นะครับและใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติสุขภาพจิตที่ดีนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามทั้งวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งในวัยเด็กนะครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับการมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยรวมแต่คำนิยามคำว่าสุขภาพจิตที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องไม่เคยมีความคิดหรือความรู้สึกในแง่ลบเลยเพราะอารมณ์เศร้าเสียใจหงุดหงิดหรือโกรธล้วนเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะครับอีกทั้งความรู้สึกในแง่ลบนะครับใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเพราะในระยะสั้นนะครับจะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งใดเป็นปัญหาและควรจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้ตัวเองผ่านพ้นไปได้นะครับทว่าถ้าเป็นในระยะยาวนะครับก็ควรรู้จักปรับทัศนคติเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแง่บวกกับแง่ลบด้วยนะครับและคงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดีไม่ปล่อยให้ความรู้สึกในแง่ลบส่งผลให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตจนไม่มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันนะครับทั้งนี้นะครับสุขภาพจิตที่ดีนะครับไม่ใช่นิสัยหรือสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้ด้วยตนเองเพียงปรับเปลี่ยนมุมมองและหมั่นเติมพลังบวกให้กับตัวเองตามคำแนะนำต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงก่อนและหลังการออกกำลังกายนะครับร่างกายจะปลดปล่อยสารเอนโดฟินนะครับที่ช่วยให้อารมณ์ดีและผ่อนคลายจากความเครียดการออกกำลังกายนะครับจึงเป็นวิธีที่ช่วยจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ดีนะครับโดยควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีครับอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารนะครับจะช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายและสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนทั้ง5หมู่นะครับโดยรับประทานผักผลไม้ให้มากและเลือกบริโภคไขมันดีนะครับจากปลาแซลมอนปลาทูน่าถั่วหรือเม็ดแฟลกนะครับแทนเนื้อสัตว์ติดมันวิธีต่อมานะครับเลิกพฤติกรรมเสี่ยงควรลดและเลิกบุหรี่นะครับรวมถึงลดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ใช้สารเสพติดนะครับเพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอีกด้วยเพราะอาจทำให้เกิดความตึงเครียดและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้นะครับวิธีต่อมานะครับก็คือผ่อนคลายจากความเครียดนะครับหากชีวิตประจำวันวุ่นวายหรือมีตารางงานรัดแน่นควรหาเวลาพักผ่อนสัก30นาทีนะครับเช่นฟังเพลงดูทีวีนั่งสมาธิทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบเป็นต้นครับต่อมานะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองานวิจัยขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับพบว่าการนอนนะครับไม่พอส่งผลให้เกิดอารมณ์ด้านลบและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้จึงควรพยายามเข้านอนให้ตรงเวลาทุกวันนะครับและฝึกนิสัยการนอนที่จะช่วยให้นอนหลับสนิทนะครับเช่นไม่จ้องหน้าจอมือถือหรืออุปกรณ์ดิจิตอลนะครับรวมทั้งงดออกกำลังกายภายใน1ชั่วโมงก่อนนอนด้วยไม่บริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนนะครับหลังจากช่วงบ่ายเป็นต้นครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาพูดคุยกันต่อในช่วงถัดไปนะครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

คุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วนะครับได้พูดถึงการเพิ่มพลังบวกโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปแล้วนะครับเราจะมีวิธีการเติมพลังให้สุขภาพจิตได้ดังนี้นะครับมองโลกในแง่ดีนะครับมีงานวิจัยที่พบว่ามุมมองความคิดที่มีต่อตนเองนั้นส่งผลต่อความคิดของคนเราได้หากมองโลกในแง่ร้ายนะครับก็จะทำให้เลือกมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในด้านลบดังนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังควรฝึกคุยกับตัวเองโดยใช้คำที่ช่วยให้รู้สึกดีนะครับและเห็นคุณค่าในตัวเองรวมทั้งพยายามนะครับเลือกมองในด้านที่ดีและมีความหวังที่จะพัฒนาหรือแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดครับอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือตระหนักและใส่ใจกับปัจจุบันนะครับพยายามปล่อยวางเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตและไม่คาดหวังกับอนาคตมากจนเกินไปนะครับใช้ความคิดและความรู้สึกไปกับเหตุการณ์และผู้คนรอบข้างณปัจจุบันนะครับรวมทั้งพยายามนึกถึงข้อดีและขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่อาจฝึกนะครับจดจ่อกับกิจวัตรที่ทำโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆใช้ประสาทสัมผัสนะครับรับกลิ่นเสียงรสและภาพของสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดความคิดฟุ้งซ่านนะครับวิธีต่อมาเลยนะครับก็คือการเขียนบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะครับการเขียนนะครับระบายและบันทึกความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเปรียบเสมือนนะครับการสำรวจตนเองตกผลึกความคิดซึ่งอาจช่วยให้วิเคราะห์ถึงปัญหาและหาทางแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นนะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตการใช้ชีวิตอย่างไร้แผนการและไร้จุดหมายนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่อชีวิตในอนาคตจึงควรเลือกตั้งเป้าหมายในระยะยาวนะครับเพื่อช่วยให้ตระหนักว่าสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันนั้นมีความหมายและมีกำลังใจที่จะทำต่อไปเพื่อบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังนะครับซึ่งอาจเขียนเป้าหมายต่างๆลงบนกระดาษนะครับเช่นการพัฒนาด้านการศึกษาอาชีพหรือบุคลิกภาพเป็นต้นนะครับและจัดสรรเวลาเพื่อฝึกฝนหรือทำตามเป้าหมายในแต่ละวันอย่างพอดีเพื่อไม่ให้กดดันตนเองจนเกินไปนั่นเองครับวิธีต่อมาเลยนะครับก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวหมั่นใช้เวลาในการกระชับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนบ้านนะครับรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับการช่วยเหลือกันจะสร้างรอยยิ้มและความรู้สึกดีๆแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองครับอาจจะเป็นการบริจาคทานนะครับหรือเป็นอาสาสมัครการมอบคำพูดดีๆให้แก่กันหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆเพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นก็ถือเป็นการให้นั่นเองครับซึ่งผู้ให้ก็จะรู้สึกดีกับตนเองนะครับเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นทั้งยังช่วยสานสัมพันธ์กับผู้อื่นไปในตัวด้วยนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็นครับหากมีปัญหานะครับควรบอกเล่าให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวฟังนะครับเพื่อระบายความรู้สึกเปิดโอกาสให้ตนเองนะครับได้ฟังความคิดเห็นจากคนอื่นและเพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขไปด้วยกันได้โดยไม่ควรแบกรับปัญหาไว้คนเดียวแต่หากไม่อยากเล่าให้คนรอบข้างฟังนะครับอาจเลือกปรึกษานักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนสุขภาพจิตนะครับที่เบอร์1323นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจมีช่วงบางเวลาที่ทำให้เรารู้สึกตกอยู่ในความคิดด้านลบทำให้รู้สึกท้อใจหมดหวังหมดกำลังใจแต่อย่าให้เรายึดติดกับความคิดด้านลบนะครับแต่ให้เรามองไปข้างหน้าและก้าวต่อไปนะครับโดยเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้นั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์.com ครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์จ่าครับช่วงเวลานี้ 9:30 นาทีเป็นต้นไปถึงเวลา 10:00 นะครับก็เป็นหน้าที่ของกระผมมาราพิจาครับผู้ดำเนินรายการนะครับมาเจอพูดคุยกันคราวเรื่องราวจากตำรวจตอนจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้มีมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันปราบปรามในช่วงของการกวาดล้างอาชญากรรมนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งนำโดยท่านพลตำรวจตรีอเนกศรีกิจรัตน์นะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่นะครับซึ่งท่านก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็รายการเพียงรักพิทักษ์ประชาครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอต้อนรับนะครับท่านเข้าสู่เมืองบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาได้2วันท่านก็สามารถที่จะได้มีคำสั่งให้กวาดล้างในเรื่องของยาเสพติดที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับแล้วก็สามารถที่จะโชว์ผลงานได้โดดเด่นนะครับในช่วงของวันที่12ตุลาคม2569นะครับในช่วงเวลา 15:00 นนะครับของวันที่12ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาท่านพลตำรวจตรีอเนกศรีกิจรัตน์นะครับก่อนท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้แถลงข่าวนะครับร่วมกันจับกุมนะครับผู้ต้องหาจำนวน14รายด้วยกันนะครับผู้ต้องหา14รายยึดยาบ้าได้จำนวนมากมาย 160,000 เม็ดโอ้โหถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นแล้วก็เป็นจำนวนเป็นของกลางนะครับเป็นของกลางจำนวนมากมายนะครับนี่คือของภารกิจที่ท่านจะต้องดำเนินการแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับท่านก็ได้ให้นโยบายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่านก็มีนโยบายหลักๆนะครับอยู่ในงานของตำรวจเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงนะครับแสดงถึงเขาเรียกว่าการภารกิจนะครับเพื่อให้องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้นะครับโดยท่านได้มอบหมายให้ทางตำรวจนั้นมี3ตำรวจดังนี้นะครับตำรวจต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนนะครับตำรวจต้องมีความรู้ในมาตรากฎหมายตำรวจนะครับเมื่อกระทำผิดแล้วต้องกล้าลงโทษชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือประชาชนได้อะไรครับจากนโยบายของท่านนะครับท่านประชาชนจะมีความเชื่อและศรัทธาและก็ความเป็นธรรมนะครับประชาชนเชื่อในมาตรการการรักษาความปลอดภัยประชาชนเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายนี่คือสิ่งที่ทางผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับท่านก็ได้ให้นโยบายมาตามสำหรับข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ที่นโยบายทั้งหมด9ข้อมีดังนี้1 นะครับพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นภารกิจสูงสุดนะครับเป็นภารกิจหนึ่งเลยอันดับที่หนึ่งเลยอันดับที่สองคือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเด็ดขาดนะครับสามนะครับเพิ่มศักยภาพในการบริการยกระดับสถานีตำรวจนะครับสี่ขับเคลื่อนงานด้วยหลักของตำรวจชุมชนนะครับcommunity policing นะครับนี่ก็คือ5นะครับลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับทำอย่างไรอันนี้สำคัญนะครับสำคัญอันดับที่6ก็คือการนำเทคโนโลยีและ AI นะครับขับเคลื่อนการทำงาน7เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร8แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบนะครับ9ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างนะครับซื่อสัตย์โปร่งใสและให้ความเป็นธรรมภายใต้หลักของFit Fight Fundนะครับนี่คือ
นโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านก็ได้ให้นโยบายมาแล้วนะครับที่สำคัญก็คือประชาชนนะครับต้องได้สิ่งสำคัญเหล่านี้จากตำรวจด้วยและที่สำคัญคือตำรวจจะต้องมีนโยบายแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นองค์กรใช้บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้ใน3ข้อแรกนะครับเอาละนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์เราเองเราก็แหมก็ต่อเนื่องนะครับในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับก็เป็นผลงานที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้เป็นการจับกุมที่ได้ของกลางจำนวนมากมายแล้วก็ได้ผู้ต้องหาจำนวน14รายนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเรียกว่ามดมอดปวกที่คอยส่งสิ่งเสพติดคอยซื้อขายยาเสพติดคอยที่จะเป็นอันนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วเอายาเสพติดไปบังคับให้คนโน้นขายคนนี้ขายอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมดมอดหมวกปวกเหล่านี้นะครับทางตำรวจเราเองเราต้องจัดการขจัดออกจากสังคมไทยของเราให้ได้นะครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราปล่อยปะละเลยหรือไม่ช่วยกันดูแลสังคมไทยของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราปล่อยให้พวกค้ายาเสพติดปล่อยพวกที่จำหน่ายยาเสพติดนี่ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมนะครับเอายาเสพติดไปแพร่ระบาดให้กับชุมชนให้กับเยาวชนคนไทยเราเนี่ยนะครับลูกหลานเราอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะตกเป็นทาสของยาเสพติดแล้วก็ไม่เป็นการนำทำการทำงานนะครับตอนนี้ยาเสพติดอีกตัวหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาดถึงแม้จะเป็นเมืองนอกเมืองหนาก็แล้วแต่ประเทศอภิมหาอำนาจหรือใครก็แล้วแต่ที่ตกอยู่ภายใต้อานัตของยาเสพติดตกอยู่ในแหล่งอบายมุขเหล่านี้นะครับแน่นอนประชาชนก็สังกตายเหมือนผีดิบเห็นไหมครับคุณผู้ฟังเห็นคราวๆที่น่ากลัวตามสื่อโซเชียลเห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นคือซอมบี้นะครับยาเสพติดที่เรียกว่าซอมบี้นะครับที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆเนื้อเยื่อโพรงสมองเนื้อเยื่อสมองเนื้อเยื่อโพรงจมูกนะครับโอ้โหทำลายเสร็จแล้วตัวเองก็เหมือนกับซอมบี้ยืนนะครับคอตกคอห้อยนะครับอ่อนเปรี้ยเสียขาร่างกายก็ไม่ทำการทำงานหยุดการปฏิบัติหน้าที่นั่นคืออวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็ยืนสังกตายอยู่แบบนั้นนะครับประชาชนคนไทยก็ไม่อยากให้อยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับเราต้องช่วยกันขจัดปัดเป่ายาเสพติดตรงนี้ออกไปจากชุมชนของเราให้ได้นะครับอย่าให้ยาเสพติดแม้แต่ตัวเดียวเข้ามานะครับมีส่วนพัวพันมีส่วนสำคัญอยู่ในการดำรงชีวิตนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าเราจะช่วยกันอย่างไรนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับทางรายการของเพลงรักพิทักษ์ประชานะครับผลงานเพลงนี้หยิบมาฝากคุณฟังกันละกันนะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝ่ายสายแนนครับผูกฝ่ายสายแนนนะครับของมนแก่นเก่นคุณครับ

ครับนั่นคือผลงานเพลงที่ยิมมาฝากคุณฟังนะครับกับผลงานเพลงฝ้าปลูกผูกฝ้ายผูกฝ้ายสายแหน่นนะครับผูกฝ้ายสายแหน่นของมนแก่นแก่นคุณเป็นเพลงเพราะๆยิมมาฝากคุณฟังในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์จ๋าครับกับผมมารับจากผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับจากการกวาดล้างจับกุมนะครับจับกุมผู้ต้องหาจำนวน14รายของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 168,000 กว่าเม็ดนะครับมีอาวุธปืนด้วยจำนวน2กระบอกด้วยกันนะครับเครื่องกระสุนปืนอีก20นัดนะครับมีรถยนต์ยึดรถยนต์จำนวน1คันมูลค่าประมาณ 200,000 บาทนะครับสำหรับการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับในการบูรณาการระหว่างกำลังของตำรวจทางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนฝ่ายปกครองหน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการสืบสวนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยนะครับก่อนขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อำเภอเมืองและอำเภอแคนดงอำเภอสตึกจำนวน8คดีผู้ต้องหาจำนวน14คนด้วยกันนะครับระหว่างวันที่7วันที่5 6 7นะครับตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นจำนวนของกลางก็ที่บอกไปแล้วนะครับและที่สำคัญคือไฮไลท์ของการจับกุมในคดีนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจได้พบอักษรสัญลักษณ์ตัวอักษรเป็นภาษาจีนนะครับจื้อหยวนนะครับพร้อมภาษาอังกฤษว่า 3K ประทับอยู่บนกล่องเศษวัสดุพลาสติกสีเหลืองนะครับที่ห่อหุ้มพลาสติกที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดนะครับโดยท่านพลตำรวจตรีอเนกนะครับเปิดเผยว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เจ้าที่เพิ่งตรวจพบเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็คืออักษรจื้อหยวนนะครับเป็นภาษาจีนเนี่ยนะครับหรือ 3K 3A นะครับมีความหมายในทำนองที่ว่าความมุ่งมั่นอันกว้างไกลนะครับนั่นคือจื้อหยวนนะครับแปลว่าความมุ่งมั่นอันกว้างไกลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความหมายที่แท้จริงของสัญลักษณ์นี้ก็คือหรือรหัส 3A เนี่ยนะครับจะเชื่อมโยงไปกับแหล่งผลิตแหล่งเครือข่ายของกลุ่มเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดนะครับแล้วก็ยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจยังไม่สรุปว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวนะครับมีการมีที่มาอย่างไรนะครับหรือมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายใดโดยเฉพาะหรือไม่นะครับท่านพลตำรวจตรีอเนกกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้ผลการสืบสวนสอบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยไปสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถตรวจยึดยาบ้าได้เกือบ 170,000 เม็ดพร้อมอาวุธปืนจำนวน2กระบอกนะครับได้กลับไปแล้วนะครับแล้วก็มีความผิดอีกหลังจากนี้เจ้าที่ตำรวจกำชับนะครับก็กำชับเจ้าหน้าที่ว่าให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนนะครับตั้งจุดตรวจค้นนะครับจุดสกัดการลักลอบยาเสพติดนะครับการนำเข้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพร้อมเร่งขยายผลตรวจสอบเครือข่ายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือญาติไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังต่อไปละนะครับนี่คือผลการปฏิบัติหน้าที่หรือผลของการเราพยายามที่จะขจัดนะครับป้องกันปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะครับก็ต้องมีความหมายมันต้องมีความเป็นมานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีส่วนผัวพันอาจจะบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะออกมาดิ้นรนต่อต้านการตั้งจุดตรวจการตั้งจุดสกัดนะครับแน่นอนครับมีส่วนผัวพันดังนั้นนะครับเราก็ต้องดูสืบสอบให้ได้นะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการเร่งรัดจับกุมขนาดนั้นนะครับเมื่อมีผู้กระทำผิดนะครับต้องขออภัยนะครับผมฟังเอาละเดี๋ยวสักครู่เดียวเรากลับมานะครับอีกเส้นหนึ่งบุกันบริการละกันนะครับ

ครับคุณฟังครับแหมเวลาก็ไล่หลังเข้ามาอีกแล้วสำหรับรายการเปลี่ยนรักพิธาประจักษ์ครับก็คงจะจริงท้ายนะครับในช่วงนี้ว่าในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนั้นนะครับซึ่งบางครั้งบางทีเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าในการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดมันก็ต้องมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายกระบวนการนะครับซึ่งในการกวาดล้างจับกุมแต่ละครั้งเราก็สามารถที่จะมีการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนมากมายและที่สำคัญก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ร่วมกระบวนการเนี่ยนะครับหรืออยู่ในกระบวนการเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการที่จะนำยาเสพติดไปจำหน่ายไปขายไปส่งต่อนะครับอย่างไรเขาจะมีสเกลหน้าสเกลหลังหรือผู้ที่ดูแลเส้นทางนั้นอยู่แล้วก็ติดตามข่าวสารของทางตำรวจนะครับว่ามีตั้งจุดตรวจตรงไหนเขาป้องกันเพื่อที่จะหลบปลีกหลีกหนีหลบเลี่ยงออกจากเส้นทางหลักเส้นทางรองต่างๆนะครับเราก็ต้องมีวิธีการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดท่านไม่ผิดไม่ต้องมีกลัวนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เวลาหมดเวลาครับไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้กับผมมาศรวิชาลาไปแล้วสำหรับวันนี้ขอกล่าวบอกคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
8: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติม เพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
10: นายจมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ้ฉันเคยได้ยิน

0: ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
0: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
4: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม

0: ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทางด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางกะจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อตามพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2018-2028ครั้งที่4ปริศนาจันแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
3: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายพร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรค

0: กระทรวงสาธารณสุข
1: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
6: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/oversea และสำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 666 538

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสถาพมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานฉุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าฟาซิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิการกิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินร่วมประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบริชาภิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดยไอแบงค์มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะไม่ง่ายเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2000

0: ู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ10ถึง20เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

0: รับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทางนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยล์บูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
1: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเอสเปกพร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือน วงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
1: นายมิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าปอพร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราเชียงภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปูบีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้าง เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
6: นายมาสุเพียรปินฮันจีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกโทร0736111249วีรภัทรเพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
7: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทางมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดีอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาห์เพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาห์เพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดีอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาห์ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นบุตรหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 12 นาฬิกา 31 นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดสมบูรณ์ให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC บีททัวร์รายการโดฮาโอเพ่น2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพลพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องพบสรตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์ AVC บีททัวร์2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกสเตทโซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป 1-0 มาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูสเกมเก้จากเดนมาร์กไป1-2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3-0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4-1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3-3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวานอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีฑาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถึงแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล atiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีถ้ ท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ว่าหวานตำนานเพลง
1: รายการที่มาพร้อมกับความสุขความสนุกสนานนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับเราพบกันเป็นประจำครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศครับ
2: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PID Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับดื่มด่ำไปกับบทเพลงแนวดนตรีสากลคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกในพระราชหฤทัยมีแต่ประสบนิกรชาวไทยนะครับตลอดระยะเวลา70ปีนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะทรงครองราชพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมเพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับจากวันนั้นนะครับที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดครับ
2: ค่ะและในวันนี้นะคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงค่ะก็จะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9มาให้ได้รับฟังกันค่ะเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงแสงเทียนค่ะบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1ค่ะคำร้องนะคะโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะวันนี้จะมาขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนค่ะและบทเพลงที่2นะคะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่8คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะซึ่งวันนี้จะขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะและทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับในรายการแว่วหวานตำนานเพลงในวันนี้นะครับเราได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9มานำเสนอนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีความงดงามและแรงบันดาลใจจากบทเพลงอันทรงคุณค่าตลอดกาลนะครับเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างลึกซึ้งครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคลังประวัติศาสตร์และวิชาการด้านดนตรีของไทยนะครับรายการของเราขอต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญพิษอมาตยกุลในรายการครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณหมอครับรายการของเราก็ได้เปิดรายการกันด้วย2บทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับนั่นก็คือบทเพลงแสงเทียนและอาทิตย์อับแสงอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสองบทเพลงเริ่มจากแสงเทียนก่อนคร
1: ับ คุณเปิดตำนานเพลงครั้งนี้มาได้ตรงเป๊ะเลยเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนเนี่ยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกในชีวิตของพระยุคของเราพระองค์นี้คือทรงพระราชนิพนธ์เมื่อยังเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชสมัยรัชกาลที่8เมื่อปีพุทธศักราช2489และทำนองเนี้ยมันมาถึงเมืองไทยก่อนที่จะมีบทร้องนะครับคือได้ทรงทดลองเล่นในขณะที่ครูเอื้อสุนทรสนานเนี่ยนำวงบิ๊กแบนด์คือวงกลุ่มโฆษณาการเข้าไปร่วมบรรเลงถวายสำหรับทรงสำราญพระทัยที่ในวังหลวง

0: ถวายบทร้องเข้าไปแล้วครูเอื้อก็ได้เป็นคนร้องถวายเป็นคนแรกหลังจากนั้นจึงได้นำเพลงทั้งหมดนี้ออกมาออกอากาศโดยวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ
1: คร
0: ับ คนไทยก็แปลกหูแล้วก็แปลกหูมากๆเลย
1: ด้วยโน้ตขออนุญาตครับด้วยโน้ตด้วยหรือเปล่าคร
0: ับ ด้วยลักษณะของการใช้เครื่องเสียงนะฮะอันเป็นลักษณะของเพลงบลูที่ฝรั่งนิยมในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็พอครูเอื้อร้องลงไปตามเนื้อร้องที่หม่อมเจ้าจักรพันธ์ส่งนิพนธ์เนี่ย
1: ค
0: นไทยก็ยิ่งรู้สึกแปลกหูแล้วแปลกหูมากๆเลยทีนี้ครูเอื้อก็เลยหลุดออกเป็นคำภาษาไทย1คำว่าเพลงพระราชนิพนธ์ทำไมมีเสียงแหม่งแหม่งใช้คำว่าแหม่งแหม่งแหม่งแหม่งก็คือเสียงแปลงแล้วก็ไม่ใช่มันแปลงสำหรับหูคนไทยในยุคปี2489มันแปลงสำหรับหูคนไทยที่ไม่เคยได้ยินเพลงในแนวบลูเนี่ยมาก่อนเลยแล้วแสดงว่าพี่หูนะท่านกำลังเอาของใหม่เข้ามาพระราชทานให้กับคนไทยในยุคนั้นนะเพราะนั้นก็เลยมีรับสั่งถามครูเอื้อตรงๆว่าเออในเอื้อเห็นว่าในเอื้อพูดว่าเพลงที่ฉันแต่งเนี่ยมันเป็นเสียงแหม่งแหม่งเนี่ยมันผิดระบบระเบียบแบบของการแต่งเพลงกระนั้นหรืออย่าลืมนะครับพระชนสา18
1: ในตอนนั้น
0: นะฮะอย่าลืมตอนนั้นคุณเอื้อก็แสนจะปีชาสามารถเลยกับกรมทูลว่าที่ครับที่ครับพระเจ้าใช้คำว่าแหม่งมันเป็นภาษาไทยพูดอย่างเรียบง่ายฟังง่ายๆมันก็คือคำว่าแปลงหูของคนไทยนั่นเองเพราะว่าคนไทยในยุคนั้นยังไม่ชินกับเพลงเครื่องเสียง
1: ค
0: นไทยนี่ชินกับเพลงไทยเดิมที่เป็นเสียงเต็มนะฮะแล้วก็เมื่อเกิดเพลงไทยสากลในประมาณปลายสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับคนไทยก็ยังร้องเพลงขึ้นเสียงไม่เป็นเพิ่งจะมาเจอเพลงของใต้ฝ่าละอองพระบาทนี่แหละที่พระราชทานมาคนไทยก็รู้สึกแปลกใจมากเลย
1: คร
0: ับ แล้วท่านก็เลยรับสั่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังมีเพลงใหม่อีกเพลงนึงนะที่จะตามมาเนี่ยมันจะยิ่งแหม่งๆยิ่งกว่านี้อีกคือเพลงยามเย็น
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นครูเอื้อก็เลยบอกว่าถ้าเอาหูคนไทยมาจับเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมันเป็นของใหม่แล้วเขาไม่ใช่เขารับไม่ได้เขายังไม่คุ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไงก็ขอพระราชทานที่ง่ายๆคุ้นหูคนไทยหน่อยได้ไหมก็เลยพระราชทานสายฝนมาเป็นเพลงที่3ซึ่งเป็น3เพลงแรกเลยสายฝนไม่แหม่งเลย
1: คร
0: ับแล้วคนไทยรับได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อาจารย์นพคุณทองใหญ่คณะบดีอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยแต่งเนื้อภาษาอังกฤษถวายพวกจุฬาก็ร้องเป็นภาษาอังกฤษกันเจ้าเจ้าเป็นสีพุ่นชูสีก็ร้องเป็นภาษาไทยงดงามแต่ว่าสายฝนเนี่ยมาดังสุดขีดตอนที่พระยุหัวเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วโดยครูเอื้อกับบิลลี่ทำเป็นจังหวะสวิงเรียกว่าสายฝนสวิงตอนนี้พอศุกร์เสาร์อาทิตย์มีงานเต้นรำสายฝนสวิงนี่ดังยาวติดต่อกันคนเต้นเต็มฟลอร์ไม่ไปไหนเลยแล้วก็อัดเป็นแผ่นเสียงส่งไปถวายที่โลซานท่านก็ปลื้มพระทัยว่าอ้อท่านพระราชทานมาเป็นวอลทซ์คนไทยร้องเป็นวอลทซ์ชื่นใจเรียบร้อยแล้วครูเอื้อกับบิลลี่เอามาเปลี่ยนเป็นสายฝนสวิงแล้วให้แผ่นสีคนเดิมร้องอีกแล้วจากความเจ้ยแจ้วกับจังหวะสวิงที่มันมีจังหวะยกสำหรับการเต้นรำได้อย่างดีคือมี
1: มันเข้ากันอย่างสนุกสนาน
0: โอ้โหมันไม่ใช่เข้ากันอย่างสนุกสนานครับมันเข้าไปในจิตวิญญาณของนักเต้นรำบอลลูมยุคนั้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีเต้นรำไม่ว่าจะเป็นที่สวนพรไม่ว่าจะเป็นที่สมาคมพ่อค้าไทยไม่ว่าจะเป็นที่สถานดีลาดในที่มีรูปปั้นครูเอื้ออยู่ปัจจุบันเนี้ยคือที่อยู่ที่ในประวัติของเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็ต้องยกย่องบิลลี่ไว้เพราะบิลลี่เป็นคนฟิลิปปินส์แต่รักเมืองไทยแล้วมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยแล้วก็อยู่สุนทรภรณ์มาโดยตลอดเลยเนี่ยครับก็ทำให้สายฝนของท่านเป็นสวิงขึ้นมาได้นั่นแหละครับ3เพลงแรก
1: นั่นเลยนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงต่อไปเกี่ยวกับบทเพลงขออนุญาตถามอาจารย์แบบนี้ดีกว่าครับด้วยพระปรีชาสามารถในเรื่อง

0: ของพระอัจฉริภาพในเรื่องของดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอย่างนี้ในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยของท่านแล้วก็สนใจในเรื่องของดนตรีอยากทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้เรียนดนตรีกับท่านไหนที่อยู่ในระหว่างที่ท่านอยู่ต่างประเทศ
1: ท่านเริ่มต้นเรียนดนตรีตั้งแต่พิจารณา13ก็เรียนโดยในโรงเรียนด้วยนะฮะแล้วก็เรียนกับครู
0: คร
1: ับ ครูคนแรกที่เข้ามาสอนที่พระตำหนักที่โลซานเนี่ยชื่อนายเวเบรชซึ่งอันนี้อยู่ในบันทึกที่สมเด็จพระพิณาท้าวฟ้ากัลยาณิวัฒนานะได้ส่งบันทึกเอาไว้
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวิธีการเรียนของเด็กสมัยนั้นเนี่ยก็คือเอาแผ่นเสียงมาเปิดฟังสมเด็จพระพี่นางท่านทรงเล่าพระราชทานผมเลยทีเดียวว่าแม่ก็คือสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลนะครับเห็นว่าเด็กควรจะเรียนคลาสสิกเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแผ่นเสียงคลาสสิกมาฟังใช้เงินกองกลางที่จะช่วยทำนุบำรุงลูกซื้อแผ่นเสียงโดยที่ไม่ต้องไปกวนกระเป๋าสตางค์ใ
0: คร
1: แต่ถ้าจะซื้อแผ่นเสียงเพลงแจ๊สครึ่งหนึ่งใครที่อยากจะได้เป็นคนออกถ้ารัชกาลที่8ต้องพระประสงค์แผ่นเสียงเพลงนั้นออกครึ่งหนึ่งแม่ออกครึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นที่พี่หัวต้องเอามาที่เป็นเพลงสำหรับเพลงแจ๊สทั้งหมดหลายแผ่นทีเดียว
0: คร
1: ับ พี่หัวสมเด็จพระอนุชาออกครึ่
0: งหน
1: ึ
0: ่ง
1: แล้วก็แม่ออกครึ่งหนึ่งนี่คือการประหยัดและการเรียนดนตรีแจ๊สซึ่งเรียนที่พระตำหนักที่โลซาน
0: เริ่มต้นจากการฟังก่อนถูกไหมคร
1: ับ ฟังก่อนแล้วก็ทดลองฟังทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าจะทรงเครื่องดนตรีอะไรชิ้นแรก
0: ใช่ครับกำลังจะถามอาจารย์ต่อ
1: ก็คือวันหนึ่งเนี่ยเสด็จขึ้นไปบนภูเขาก็ไปทรงฟังดนตรีแช่สนุกสนานมากกลับเสด็จกลับมาขำมากเลยอยากจะทรงแตรตรัมเป็ตสมเด็จซึ่งเป็นพระราชมารดาดูแลอยู่ขนาดนั้นบอกมันจะแรงเกินไปมั้งเพราะว่ามันเป็นเครื่องเป่าที่ต้องใช้แรงมากแล้วก็สมัยนั้นก็ปัญหาเรื่องของปอดเนี่ยต้องระมัดว่าก็เลยตัดสินใจก็เลยเปลี่ยนเป็นทรงแซกโซโฟนเป็นเครื่องเป่าชิ้นแรกแล้วจากแซกโซโฟนก็เปลี่ยนมาเป็นคลาริเนตซึ่งตอนนี้คนที่เก่งคลาริเนตสมัยนั้นก็อย่างเบนนี่กู๊ดแมนอะไรต่างๆก็อยู่ในพระทัยแล้วก็แผ่นเสียงเบนนี่กู๊ดแมนเวลาเป่าอินโปรไวเซชันด้วยคลาริเนตเนี่ยถ้าส่งซื้อมา ก็ออกเงินครึ่งหนึ่งสมเด็จพระราชมารดาก็ออกครึ่งหนึ่งครับครับอันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยครับ
0: ใช่ครับอาจารย์ครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อครับมีอีก3บทเพลงครับ
1: ที่จะเล่นต่อไปใช่ไหม
0: อาจารย์เล่าให้ฟังเราจะเริ่มมาที่เทวาพาผู้ฝันครับอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยลมหนาวและแสงเดือนครับอาจารย
1: ์โอ้โหเพลงยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับเพลงเทวาพาผู้ฝันเนี่ยเป็นเพลงระดับที่9ที่ส่งเมื่อปีพ.ศ.491ส่งแต่งที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พระราชทานโน้ตอาจจะเป็นตอนนั้นยังไม่มีเทปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านจักรก็ได้โน้ตมาแล้วก็มาแต่งบทร้องนะฮะถึงได้เกิดเป็นเพลงเทวาพาคู่ฝัน
0: เนื้อหากินใจมาก
1: ไม่ใช่เพิ่งกำลังมีความรักแล้วถึงได้พบกับหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเพลงเทวาพาคู่ฝันเนี่ยเมื่อได้บทร้องของท่านจักรลงไปก็ลืมพระทัยมากแล้วก็บทร้องภาษาอังกฤษก็เป็นเพลงที่กรมศิลปากรได้รับมาพระเจนดุริยางก็เอามาทำเป็นออเคสตราแล้วก็มอบให้ณภาหวังในธรรมร้องเป็นคนแรกนะฮะนั่นยังไงก็ตามเนี่ยการที่มีเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีบทร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กันไปมาเนี่ยมันทำให้ออกไปสู่โลกกว้างได้ทั้งโลกไทยและโลกฝรั่งซึ่งตอนนั้นฝรั่งยังไม่รู้จักท่านเลยนะฮะพินภาหวังในธรรมนี่ก็ช่วยเป็นสื่อในการนำเอาเพลงที่ท่านร้องเป็นภาษาอังกฤษผ่านวงออเคสตราโดยพระเจนรุยางคอนดักเนี่ยพระเจนรุยางนี่เวลาคนดักเนี่ยจะออกมาเป็นทำนองล้วนๆอยู่ในแผ่นเสียง แบบชนิดก็แผ่นดิบก่อนแล้วพอถ้าเป็นเสียงพี่นภาหวังในธรรมเนี่ยคุณจ้านตันทักโกศัยเนี่ยก็จะทำเป็นแผ่นดิบไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดก่อนสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการจะเปิดรายการประจำก็เปิดเพลงนำมาก่อนตอนเช้าครึ่งชั่วโมงก่อนออกอากาศเพราะฉะนั้นเสียงพี่นภาจะออกมาเสียงนักร้องกรมโฆษณาการสมัยนั้นอย่างเสียงพี่มันธนาเสียงพี่วินัยเสียงพี่ชลีเสียงครูเอื้อเองก
2: ็
1: จะออกอากาศตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนเย็นก่อนสถานีวิทยุเปิดและออกอากาศไปนอกก่อนที่คลื่นสั้นจะเริ่มออกอากาศจริงก็จะเปิดเพลงจากแผ่นดิบของคุณจ้านตันตะโกสัยได้ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนในการออกอากาศทั้งในประเทศไทยและทั้งคลื่นสั้นออกไปสู่ต่างประเทศแต่มันไม่มีคำบรรยายมันไปแต่เสียงเพลงสมัยนั้นยังไม่มีใครบันทึกเทปเลยเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เก็บได้โดยไม่ในสมองนะครับจำทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าเทวาพาคู่ฝันเนี่ยท่านแต่งที่สวิสส่วนลมหนาวเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านแต่งเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากเพลงนี้ออกมาเป็นลำดับที่19ในปีพ.ศ. 2497แล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: คุณชรินนาคานันทนากรขอพระราชทานเอาไปใส่ในภาพยนตร์ของท่านนะฮะพี่มันธนาเนี่ยบอกให้ผมฟังว่าพี่รักมากเลยเพลงเนี้ยนะอยากจะร้องอยากจะร้องแล้วเชื่อว่าถ้าพี่อยู่ในกรมเนี่ยก็ต้องให้พี่ร้องแน่ๆเลยลมหนาวแล้วท่านน้องพี่ก็ไปพากันหนังอยู่ที่เชียงมงเชียงใหม่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเพลงนี้มันก็ดังออกไปข้างนอกชรินก็ขอไปแล้วพี่ก็เลยผิดหวังก็เลยอกหักได้ไม่ได้ร้อง
2: ไม่ได้ร้องลมหนาว
1: อันนี้ก็เป็นคำพูดคำเก่าๆของพี่มันธนา
2: ใช่คร
1: ับ ส่งเพลงเสียงเดิมเนี่ยเป็นเพลงในอันดับที่27
2: ครับ
1: แต่งเมื่อปีพระราชนิพนธ์เมื่อปีพ.ศ. 2501 2501
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเพลงที่มันเกิดในเมืองไทยไม่ใช่เพลงที่เกิดเมื่อสมัยท่านหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวนะฮะถ้าไม่เป็นสมัยที่ท่านแต่งงานใหม่ๆเพลงแสงเดือนนี่เป็นเพลงที่ร้องยากเหมือนกันแล้วก็มีความไพเราะมากนะน่าฟังเป็นอย่างยิ่งก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังน้องๆมาร้องนะฮะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะได้เจออีก2เพลงต่อไปที่จะคุยกันต่อไปในตอนนี้
2: ครับสามบทเพลงครับเทวาพาคู่ฝันลมหนาวและบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังทำเนียบรัฐบาลที่ศูนย์แถลงข่าวครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้เข้าสู่การแถลงแล้วขอนำท่านไปรับฟังบรรยากาศพร้อมๆกันณบัดนี้ครับ
2: ในประเทศไทยและก็ศักยภาพของประเทศไทยครับในส่วนของงานที่จะถึงในเดือนที่จะถึงนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับในจังหวัดอุดรธานีก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพืชสวนโลกซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เตรียมการในการจัดพิธีเปิดละพิธีเปิดก็จะมีในวันที่2พฤศจิกายน2569ครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับแต่งานเนี่ยจะเริ่มจริงในวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2569นะครับและในการนั้นเองนะครับหลังจากงานพิธีเปิดในวันที่2แล้วนะครับคณะรัฐมนตรีจะมีการสัญจรนะครับไปที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนนะครับ2569ด้วยเช่นกันครับโดยที่ท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่าในการประชุมครม.สัญจรนั้นก็จะมีการเน้นเรื่องของโครงการพัฒนาเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับแล้วก็มีวาระแห่งชาตินะครับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเข้าสู่การพิจารณาด้วยครับในเรื่องของมติครม.นะครับที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลมติครม.หนึ่งที่สำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยครับด้วยเหตุผลที่ว่าการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเสียงเรียกร้องหรือมีเสียงร้องเรียนในเรื่องของการขึ้นบัญชีสินค้าบางอย่างซึ่งอาจจะมีการเอื้อต่อประโยชน์ที่ธุรกิจโดยที่ไม่ได้เป็นบัญชีนวัตกรรมจริงหรือเป็นบัญชีนวัตกรรมแล้วแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆก็เข้ามาผลิตแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วนะครับก็ต้องมีการทบทวนนะครับในการนี้นี่เองเนี่ยก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์ครับบัญชีแนวทางนวัตกรรมแนวทางบัญชีนวัตกรรมสมัยนะครับข้อแรกครับคือให้มีแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติผลงานนวัตบัญชีนวัตกรรมครับโดยการให้ปรับปรุงนิยามของคำว่านวัตกรรมและสิ่งใหม่ชัดเจนโดยการที่ถ้าเกิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่แพ็กเกจจิ้งหรือว่าหีบห่อของอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าขอนะครับในการขอบัญชีนวัตกรรมได้มีการลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาครับแล้วก็อ้างอิงถึงมติครม.เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2519ครับว่าตั้งแต่1 ตุลาคม 69เนี่ยมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็จัดทำบัญชีประกาศตรงนี้นี่เองก็ทำให้การกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็การขึ้นทะเบียนผลงานที่เป็นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยก็จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับรวมถึงการพิจารณานะครับว่าบริษัทที่จะเข้ามายื่นคำขอได้เนี่ยต้องไม่เป็นโนมินีนะครับแล้วก็ตรวจสอบการเป็นเจ้าของแล้วก็การมีอำนาจของผู้ถือหุ้นที่จะต้องเป็นคนไทยนะครับและสัญชาติไทยข้อ3นะครับก็คือจัดให้มีการอุทธรณ์นะครับเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมในการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทแล้วก็ข้อมูลรายการของนวัตกรรมที่จะขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการวิพากษ์แล้วก็มีส่วนในการตั้งข้อสังเกตนะครับเพื่อนำมาสู่การพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับรวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้สามารถอุทธรณ์ได้ถ้าเกิดว่าบริษัทใดก็ตามได้รับการปฏิเสธไม่ให้ขึ้นทะเบียนนะครับก็เปิดช่องทางให้อุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นการปรับปรุงใหม่ในเรื่องของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อลดความไม่โปร่งใสนะครับทำให้การขึ้นบัญชีนวัตกรรมซึ่งสามารถทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยซื้อแบบเฉพาะเจาะจงได้เนี่ยก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรื่องนี้เสนอโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์ครับผ่านคณะกรรมการกพร.ครับในส่วนของมติครม.อื่นที่น่าสนใจก็จะเป็นท่านรองโฆษกนะครับที่จะมาให้ข้อมูลต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนครับขอเชิญท่านรองโฆษกรดิษฐาครับ
3: สว สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะมติคณะรัฐมนตรีมีเรื่องที่น่าสนใจค่ะโดยจะเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะรัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทค่ะผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะและคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานถือเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านของตัวเองและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันค่ะในส่วนของมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีหลายตำแหน่งด้วยกันแต่จะขอกล่าวเพียงแค่1ตำแหน่งด้วยกันนะคะด้วยส่วนอื่นจะขอส่งเป็นเพรสค่ะมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงได้แก่นายณัฐวุฒิแดนดีค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะและจะขอชี้แจงประเด็นที่เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นประเด็นที่แม่น้ำปราจีนบุรีที่เป็นแม่น้ำสีรุ้งค่ะรวมไปถึงในส่วนของที่มีปลาตายเป็นจำนวนมากนะคะโดยสองส่วนนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่คนละจุดกันนะคะโดยแม่น้ำปราจีนบุรีที่มีตัวแม่น้ำที่เป็นสีรุ้งเนี่ยค่ะจะอยู่ทางต้นน้ำซึ่งมีการเช็คออกมาแล้วนะคะว่ามีค่าน้ำมันเนี่ยค่ะอยู่บนผิวน้ำค่อนข้างสูงนะคะส่วนในส่วนของปลายน้ำซึ่งเป็นจุดที่มีปลาตายจำนวนมากเนี่ยค่ะได้มีการนำตัวอย่างในส่วนของน้ำไปตรวจรวมถึงปลาไปตรวจด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ต้องรอผลการตรวจนะคะประมาณ 7-10 วันค่ะโดยทางกรมชลประทานได้นำส่วนของปลาไปตรวจในส่วนของสารโลหะหนักนะคะในส่วนของกรมควบคุมมลพิษก็เช่นกันก็ตรวจคุณภาพน้ำค่ะซึ่งคาดว่านะคะน่าจะเกิดจากสารอินทรีย์ค่ะซึ่งอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะเพราะเนื่องจากถ้าเกิดจากโลหะหนักเนี่ยปลาจะไม่ได้ตายในทันทีค่ะก็ดังนั้นนะคะในส่วนของตรงจุดที่เป็นน้ำสีรุ้งค่ะก็คาดการณ์ออกมาแล้วในตัวโลหะหนักเนี่ยเราไม่พบนะคะก็จะเป็นในส่วนของปริมาณน้ำมันที่มีเป็นจำนวนมากค่ะก็จะขอชี้แจงในส่วนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจค่ะ1ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทางประมาณ357กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 256,403 ล้านบาทโดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินประมาณ 12,419 ล้านบาทเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนนะคะและจะชดเชยแก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทั้งนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีผลบังคับใช้5ปีและต้องเริ่มสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ภายใน180วันนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับค่ะและเรื่องที่2ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกประจำปี2569ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่33ระหว่างวันที่20ถึง21ตุลาคม2569เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้การผลักดันความร่วมมือระหว่าง21เขตเศรษฐกิจเอเปกจะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินและสนับสนุนนโยบายการคลังที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะและเรื่องถัดไปนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือระหว่างไทยกับอียิปต์จำนวน2ฉบับได้แก่บันทึกการหารือและแผนปฏิบัติการร่วมมือระหว่างปี2570ถึง2572ค่ะเพื่อเตรียมรับรองและลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งที่3ในวันที่15ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครนะคะและคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านศิลปะการแสดงภาพยนตร์วรรณกรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยมีกรอบระยะเวลา3ปีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของไทยสู่ระดับนานาชาตินะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยอียิปต์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับประเด็นแรกของดิฉันค่ะอ่างเก็บน้ำกระแสนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำกระแสจังหวัดระยองเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระจังหวัดชลบุรีวงเงิน 12,656 ล้านบาทค่ะระยะเวลาดำเนินการ5ปีนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2574ค่ะโครงการนี้นะคะจะวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกระแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อระยะทางประมาณ70กิโลเมตรค่ะพร้อมปรับปรุงคลองระบายน้ำหนองคอไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระอีก 5.35 กิโลเมตรค่ะระยะทางรวมกว่า75กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะโครงการนี้ค่ะจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำในจังหวัดชลบุรีทั้งสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรวมถึงภาคท่องเที่ยวด้วยค่ะตลอดจนรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นเองค่ะทางนี้นะคะการผันน้ำต้องควบคู่กับการบริหารจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมค่ะโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง3ฉบับด้วยกันค่ะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะโดยมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะฉบับแรกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการเริ่ม จัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนจากเดิมวันที่1ตุลาคม2569เป็นวันที่1มกราคม2570ค่ะฉบับที่2นะคะเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบโดยตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึง31ธันวาคม2574นายจ้างและลูกจ้างจะจ่ายเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและตั้งแต่วันที่1มกราคม2575เป็นต้นไปจะเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ค่ะฉบับที่3นะคะเป็นร่างกฎกระทรวงปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตโดยเริ่มใช้บังคับให้เป็นวันที่1มกราคม2570เช่นเดียวกันเพื่อให้กฎหมายทั้ง3ฉบับนะคะมีผลใช้บังคับและสอดคล้องกันค่ะการเลื่อนครั้งนี้นะคะมีขึ้นเพื่อบรรเทาผลจากอุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจที่กดดันทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและลูกจ้างเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะได้ฟื้นฟูสถานะและเตรียมความพร้อมโดยเดินหน้าไปทางหลักประกันให้ลูกจ้างผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไปค่ะทางนี้นะคะมติครม.วันนี้เป็นการรับทราบหลักการร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับค่ะซึ่งดำเนินการจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับทั้งหมดก็เป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็มีอีกหลายประเด็นที่อาจจะต้องมีการส่งทางเพรสรีลีสต่อไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะส่งผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับอีกในอนาคตต่อไปอย่างใกล้นี้และระยะยาวด้วยครับวันนี้มีทางสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่14ตุลาคม2569ค่ะซึ่งนำโดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมีข้อสั่งการนะคะในการขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมในการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัตินะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนพ้นจากภัยพิบัติในเรื่องของน้ำท่วมนะคะและนอกจากนี้ก็มีการเยียวยาโดยการได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะซึ่งในภาพรวมท่านนายกเองก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเยียวยาด้วยความรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและนอกจากนี้ในสัปดาห์นี้ก็มีการประชุม IMF นะคะทางคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีแนวทางในการรับฟังซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของการประชุม IMF ก็มีเสียงตอบรับในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีงานที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้านั่นก็คือในเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยจังหวัดอุดรธานีก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลกซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งการงานนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนโดยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการสัญจรลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายน2569นี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเน้นย้ำในการที่จะเข้าไปดูในส่วนของโครงการในการพัฒนาเกี่ยวกับการเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีการปราบปรามในส่วนของยาเสพติดที่ทางครม.สัญจรที่จะลงพื้นที่ในวันที่3พฤศจิกายน2569นี้ค่ะจากนั้นในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยค่ะในบัญชีแนวทางนะคะซึ่งทำให้มีแนวทางกำหนดผลงานนวัตกรรมไทยใหม่นะคะในการปรับปรุงนิยามนวัตกรรมสิ่งใหม่ให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ อย่างละเอียดนะคะโดยบริษัทที่ยื่นคำขอนั้นก็จะต้องไม่เป็นนอมินีนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีการจัดให้มีการอุทธรณ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการพิจารณาแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ได้นะคะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติอื่นๆที่น่าสนใจค่ะ
4: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนาครับในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของมติครม.เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะครับซึ่งสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนั้นคาดว่าใช้งบประมาณครับ 50,000 ล้านบาทด้วยกันสำหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางในการจะซื้อหรือสร้างบ้านนะครับในวงเงินราคาไม่เกิน3ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็จะได้สินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทครับโดยมีระยะเวลาในการผ่อนประมาณ40ปีครับและสามารถจะยื่นขอได้นะครับหลังจากที่มีการอนุมัติจนถึงวันที่30ธันวาคม2573ครับหรือว่าจนกว่าจะเต็มวงเงินที่มีการอนุมัติขอไว้นะครับสำหรับสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะครับนอกจากนั้นครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีในประเด็นของครม.ครับที่มีการอนุมัติเรื่องของร่างพระราชกฤษฎีกาในการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดครับประกอบไปด้วยนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อจะดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับระยะทางประมาณ357กิโลเมตรครับงบประมาณโดยประมาณ 250,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับระหว่างไทยและอียิปต์นะครับโดยจะเป็นความร่วมมือที่จะลงนามกันตั้งแต่ปี2570ถึง2572นะครับนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของไทยและของอียิปต์นะครับผมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะการแสดงภาพยนตร์นะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศครับจากนั้นครับทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงนะครับมติของการอนุมัติครับเป็นมติที่มีการอนุมัติโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองครับหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งตรงนี้จะมีเช่นการวางท่อส่งน้ำระยะประมาณ70กิโลเมตรงบประมาณตรงนี้ครับ 12,600 ล้านบาทระยะเวลาในการดำเนินโครงการครับตั้งแต่ปี2570ถึง2574ครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนนะครับให้กับทางอ่างเก็บน้ำบางพระของจังหวัดชลบุรีได้ประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรครับส่งเสริมทั้งในการใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจ EEC ครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องที่อนุมัตินะครับเป็นเรื่องที่อนุมัติโดยรับทราบหลักการนะครับเรื่องของการร่างพระราชกฤษฎีกาในการกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับนะครับซึ่ง3ฉบับนี้ขณะนี้อยู่ในส่วนของการรับทราบหลักการนะครับและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้ครับช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายครับคุณคณิษฐายิ้มดีและผมพฤทธิ์แก้พิบูลนะครับต้องลาไปก่อนนะครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของแววหวานตำนานเพลงเรียกได้ว่าวันนี้มีความพิเศษจริงๆนะครับซึ่งเราจะพูดคุยกับคุณหมอภูนพิษกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นะฮะได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง3บทเพลงไปยังมีอีก2บทเพลงที่รอที่จะบรรเลงให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตคุยกับคุณหมอต่อดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนครับพระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์บทเพลง
1: ตั้งแต่อายุ18
0: ตั้งแต่อายุ18
1: ชายหนุ่มรูปหล่อ
0: ใช่
1: แต่งเพลงดูตั้งแต่อายุ18
0: ครับ
1: คุณจะไปหาคนไทยที่ไหนได้ขนาดนั้นครับ
0: แต่อย่างนี้ผมอยากทราบว่าพระองค์ท่านทรงเคยแต่งเพลงที่เป็นทำนองเพลงไทยเดิมบ้างไหมครับอาจารย
1: ์ไม่เชิงทีเดียวนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านนี่ไม่ได้ลงเกียรติเพลงไทยเดิมนะและผมจะเล่าให้ฟังเลยฮะว่าเพลงแรกที่ท่านพระราชนิพนธ์ออกมาเนี่ยโดยไม่มีเครื่องเสียงเลยเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ใช้เสียงเพียงแค่5เสียง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหา

ไทยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริ

0: และฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
0: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
0: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
0: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
0: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
4: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101จุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์นะคะทางคลื่นสทบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา14:00 น.ถึง15:00 น.นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากรายการให้ระวังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการก่อนจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุนขึ้นมาได้ค่ะสับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการการติดตามข่าวสารกับท่านนายกอนุทินก็กำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะย้ำตอบข้อสักถามชัดเจนตามหน้าที่นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นะคะถึงกรณีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะคะว่าเป็นการเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันค่ะเนื่องจากเดินทางไปวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเห็นว่าอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลโดยไม่มีวาระพิเศษค่ะนอกจากแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะพร้อมกำชับทุกกระทรวงจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนค่ะหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงนะคะส่วนกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนร่วมชี้แจงด้วยค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรียังระบุอีกนะคะว่าไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยค่ะเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำได้แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนนะคะขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยค่ะโดยคาดว่าการพิจารณายัตติจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะซึ่งกรอบเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมานะคะสำหรับกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวที่วัดผลงานของรัฐมนตรีหรือว่า KPI ค่ะคุณผู้ฟังส่วนกรณีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมอภิปรายประเด็นระบอบนอหนูนะคะรวมถึงการอภิปรายของสมาชิกฝ่ายค้านนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าไม่มีองครักษ์คอยรับมือพร้อมแสดงความต้องการให้การอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะโดยรัฐบาลพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศนะคะขณะที่ข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านอาจใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการจัดทำยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าไม่สามารถตอบคำถามทุกเรื่องได้จึงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลและชี้แจงให้ตรงประเด็นชัดเจนและอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะโดยการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและหากรัฐมนตรีชี้แจงได้ไม่ชัดเจนแม้แต่สมาชิกฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่อาจลงมติสนับสนุนได้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกระทางปอพอและธนาคารออมสินก็ได้มีการเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จนะคะ 1.6 แสนครัวเรือนค่ะเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะ 75,738 ครัวเรือนค่ะซึ่งก็ได้มีการโอนเพิ่มอีก 1.5 แสนครัวเรือนนะคะโดยวันที่13ตุลาคม2569ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามมติคณะรัฐมนตรีโอนสำเร็จค่ะ 163,350 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ 1,284.866 ล้านบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางปอพอและก็ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จนะคะจำนวน 100,000

63,350 ครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน 1,284.866 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดนะคะเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วค่ะจำนวน 75,738 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ 553.618 ล้านบาทนะคะซึ่งวันที่13ตุลาคม2569ค่ะทางปภ.ก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินนะคะเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155.592 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดนะคะได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติข่าวสารกับท่านรองนายกเอกนิติกันบ้านที่ได้มีการชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนนะคะร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะโดย23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจมังกาประธานกลุ่มธนาคารโลก World Bank Groupซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าราชการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักนะคะได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งค่ะพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบนะคะเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงค่ะและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี2559ค่ะจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปี2559มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ค่ะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 นะคะและการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ค่ะซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตค่ะทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมค่ะที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 นะคะโดยมีสาเหตุจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำค่ะขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงระดับ 86-87 นะคะของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกเพิ่มเติมค่ะว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะร่วมแก้ปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีวนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลดำหน้าที่ดำเนินรายการมาติดตามข่าวสารการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างที่มีความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2519นะคะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อนค่ะโดยวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการเปิดเผยนะคะว่าในเรื่องของภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2519นะคะว่าในเรื่องการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินค่ะแต่ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะแม้จะต้องเผชิญในเรื่องของปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามนะคะราคาพลังงานแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกแต่ว่าคาดว่านะคะจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและในช่วงของปลายปีนะคะเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมแล้วก็ใช้จ่ายภายในประเทศไทยค่ะก็ช่วยที่จะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะแล้วก็ให้ทางภาคบริการและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในประเทศด้วยคุณผู้ฟังประกอบกับการทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นนะคะว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นข่าวที่ทางปปช.แจงปมปล่อยตัวผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นหลังฝากขัง84วันนะคะยืนยันว่าไม่ได้ตัดตอนคดีค่ะหรือว่าผู้ต้องหาพ้นผิดนะคะขยายผลยึดทรัพย์ร้อยล้านสาวลึกถึงระดับอธิบดีคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะค่ะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการก็ได้มีการแถลงชี้แจงปล่อย3ผู้ต้องหานะคะโกงสอบท้องถิ่นว่าปปช.ไม่เคยนิ่งนอนใจกับคดีที่ทำลายศรัทธาของประชาชนคดีนี้นะคะพร้อมแจงปมปล่อยตัวหลังฝากขัง84วันตามกฎหมายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพ้นผิดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของท่านเกียรติศักดิ์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าคือมีการชี้แจงนะถึงข้อสงสัยในเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายนะคะว่าคดีนี้เริ่มต้นจากพนักงานสอบสวนขออำนาจศาลฝากขังค่ะซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เขามีการเรื่องของการกำหนดนะคะระยะเวลาฝากขังได้สูงสุดนะไว้ไม่เกิน84วันเมื่อครบกำหนดจึงต้องปล่อยตัวเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามบทสันนิษฐานความบริสุทธิ์นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยหากปปช.เร่งรัดทางคดีเพียงเพื่อให้ท่านกรอบเวลาฝากขังโดยไม่สืบสวนให้ถึงตัวผู้กระทำความผิดนะคะที่แท้จริงทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นการเร่งรัดตัดตอนคดีนะคะคือตัดหัวตัวไม่ผิดนั่นเองคุณผู้ฟังก็ทำให้ตัวการสำคัญเนี่ยหลุดรอดไปได้นะคะแล้วก็การปล่อยตัวครั้งเนี่ยจึงไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดหรือว่าผู้ต้องหาพ้นผิดนะคะทางด้านของในเรื่องของความคืบหน้านะคะจากการไต่สวนปปช.มีการขยายผลสอบพยานบุคคลไปแล้วกว่า 1,000 รายคุณผู้ฟังพบเครือข่ายในหน้าถึง110สายที่เชื่อมโยงกับการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบกว่า 6,000 รายค่ะโดยปปช.เนี่ยก็ได้เตรียมเดินเครื่องเลยนะคะนำผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นภายใน10วันนับจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อใช้เป็นหลักฐ
านทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แน่นหนาในชั้นศาลนะคะเส้นทางเงินซับซ้อนอายัดร้อยล้านหลักฐานถึงอธิบดีคุณผู้ฟังในส่วนของการแกะรอยเส้นทางการเงินนะคะซึ่งท่านเกียรติศักดิ์เนี่ยบอกเลยว่าเส้นเงินเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็กระจายตัวเป็นใยเมืองมุมค่ะปัจจุบันปปช.ได้ร่วมมือกันทางร่วมมือกับทางสำนักงานปปง.นะคะทำการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปแล้วในระดับของหลักร้อยล้านนะคะเมื่อสื่อมวลชนซักถามถึงตัวการใหญ่รองเลขาธิการปปช.ก็ยืนยันชัดเจนนะว่าณวันนี้นะคะในเรื่องของพยานหลักฐานยังเชื่อมโยงไม่ถึงระดับนักการเมืองหรือว่าระดับรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าพยานหลักฐานมีความสมบูรณ์และชัดเจนแล้วนั้นนะคุณผู้ฟังก็มีบอกว่าได้สาวไปถึงระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือว่าระดับอธิบดีนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพบว่ามีมากกว่า1รายนะคะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการไต่สวนจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะเข้าสู่ที่ประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อวางแนวทางนะคะในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาแก่กลุ่มผู้กระทำความผิดรัฐใหญ่ได้ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายน2569นี้ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกช่องทางค่ะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
6: ตั้งแต่ลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไปใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตหน้าความแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
7: นายเอกนิติทิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือประวิตรภาชีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับบรูไนอินเวสเมนต์เอเจนซี่พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและของชั่วอุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตอาโลรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

เส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

3มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Beat the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

วรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชันแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจงบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
8: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำท ทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการฉ้อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง 67% ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอินพากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรัพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: ียวเป็นพื้นที่ของ9จังหวัดอีสานใต้นะครับก็มีทั้งร้อยเอ็ดนครพนมไล่มาแต่นู่นเลย
1: นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยะโสธรแล้วก็ร้อยเอ็ด
0: ใช่ก็จะมีการจังหวัด
1: ครบ
0: แล้วเนาะจังหวัดครบแล้วนะฮะสำหรับในส่วนของอีสานใต้ของเรานะครับซึ่งมาพบกันวันนี้ก็โอ้โหมีเรื่องราวข่าวสารมากมายเลย
1: ทักทายนะคะคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามานะคะที่เพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะกำลังดูคอมเมนต์อยู่นะคะ
0: ครับ
1: พี่บรรเทาสำราญใจแล้วก็คุณพี่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดีทักทายกันเข้ามาแล้วคุณถิตาพรพันนกนกศักดิ์นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทักทายทุกท่านนะคะอยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ร้อยเอ็ดแดดมากทักทายหนุ่มหล่อและสาวสวยขอบคุณค่ะในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกแรงตั้งแต่เช้าตอนบ่ายก็รินรินโอ้โหใกล้กันนะคะร้อยเอ็ดแดดร้อนมากค่ะพี่เ
0: ซมแต่นี้แดดร้อน
1: ตั้งแต่เช้านะพี่เซมเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งแต่เช้า
1: แต่ช่วงเย็นๆก็จะมีลมนิดน
0: ึ
1: ง
0: หนาวบ้างนะแต่ว่า
1: ก็คือถ้าดูข้อมูลจากพยากรณ์อากาศนะคะตอนนี้ภาคอีสานของเราเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% นะคะแล้วก
0: ็
1: อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่
0: 21องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ยังเป็น
1: ยังมีฝนอยู่แต่ว่าจะไปอยู่ที่ภาคกลาง
0: ใช่เป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีเฉียวๆมาบ้างทางโคราชทางบุรีรัมย
1: ์
0: ก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ได้ด้วยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของฝนตกหนักตรงนี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยจะไปหนักอยู่ตรงภาคกลางนะตรงภาคกลางเลยที่จะหนักสักหน่อยพวกประจวบอย่างเงี้ยพวกประจวบคีรีขัน
1: ธ์แล้วก็จะเริ่มลงใต้นะฝนก็จะเริ่มลงใต้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณถิตาพรบอกว่ารับฟังอยู่ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษสัญญาณรับชมรับฟังชัดเจนดีค่ะนะคะ
0: ขอบค
1: ุณมากมากนะคะพูดถึงเรื่องน้ำพี่เซมทีนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้กันนะคะ
0: จากสถานการณ์ที่ผ่าน
1: จากสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาก็ทั้งเรื่องตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือน้ำภาคกลางเนาะหรือว่าแถวจังหวัดปราจีนนะคะหลายๆพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนั้นน่านเนาะเริ่มท่วมที่น่าน
0: เริ่มท่วมที่น่านก่อนไล่มาตั้งแต่ภาคโซนตั้งแต่พิษณุโลกเลยไล่ลงมาจากนู่นเลยก็จะมีผลกระทบได้รับผลกระทบมาซึ่งก็มีหลายคนได้รับผลกระทบพี่น้องประชาชนหลายคนเลย
1: แล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเราก็มีในเรื่องของโครงการประกันภั
0: ย
1: แห่งชาตินะคะที่จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วเรื่องนี้ค่ะนายกอนุทินนะคะก็ได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าเชียงใหม่แล้วก็ย้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะรายละเอียดค่ะวันนี้14ตุลาคม2569เวลา 10:30 นณทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลหรือว่าซูมไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งมีนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และทายาทของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในนามรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมระบุว่ารัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุทุกกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยนำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับการเยียวยาและก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมค่ะ
0: ครับซึ่งนายกก็บอกนะครับว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเกิดการสูญเสียอย่างน้อยครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตก็ยังมีการเยียวยาจากภาครัฐนะครับส่วนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันนี้ถือว่าเป็นรายแรกของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลเตรียมไว้

0: วยความห่วงด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้เป็นเรื่องที่ต้องทำซึ่งนายกก็บอกต่อนะครับว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2 ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยหวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งนายกก็กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่าขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูน้ำหลากซึ่งอาจเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นได้จึงขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างรอบด้านหากเกิดเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับความคุ้มครองจากโครงการขอให้เร่งสำรวจความเสียหายประสานงานกับคปภ.เพื่อให้กระบวนการสำรวจตรวจสอบและอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะมาดูในส่วนของทายาทผู้เสียชีวิตนะคะก็มีการกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลที่เป็นห่วงประชาชนทุกคนแล้วก็จัดให้มีระบบประกันภัยซึ่งช่วยเหลือครอบครัวและเป็นประโยชน์กับประชาชนในอนาคตพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการกดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3 ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2 ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน200,000 บาทต่อคนและก็แน่นอนไม่อยากให้มีการจ่ายในกรณีแบบนี้นะคะ
0: แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างครับที่ล่าสุดครับทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลครับได้เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสารวม140 จุดระหว่างวันที่27 กันยายนถึง30 ตุลาคม 2569ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นทั้งการจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยรวดเร็วครับ
1: ค่ะซึ่งข้อมูลวันที่12 ตุลาคม 2569นะคะก็พบว่ามีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวม 1,228 แห่งใน39จังหวัดแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน861 แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน274 แห่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้47 แห่งและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา46 แห่งค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให้สพฐจำนวน23.38 ล้านบาทและสกรจำนวน 2.2 ล้านบาทพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วนะคะแล้วก็สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการอาชีวศึกษาอาชีวอาสานะคะได้ระดมกำลังนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งครัวอาชีวะ9 แห่งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 8,045 คัน ซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเรือน33หลังนะคะขณะที่ทางสกร.ได้สนับสนุนอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนทางสช.นะคะเร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและก็ซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทั้งประชาชนและก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบค่ะ
0: ครับทั้งนี้นะครับในส่วนของจุดบริการอาชีวะอาสาก็จะกระจายอยู่ในหลายพื้นที่โดยมีจุดบริการในจังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีทั้งหมดจังหวัดละ2จุดและพื้นที่สระแก้วสุรินทร์ชลบุรีรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมแห่งละ1จุดนะครับซึ่งภายในจุดบริการพี่น้องประชาชนก็สามารถรับความช่วยเหลือได้ทั้งด้านอาหารน้ำดื่มการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมปฏิบัติงานนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมซึ่งรัฐบาลก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดบริการอาชีวอาสาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการและเข้ารับความช่วยเหลือได้สะดวกและทันเวลาพร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: ก็ถือว่ามีทั้งหมด140จุดทั่วประเทศนะคะสำหรับศูนย์ Fit It Center หรือว่าอาชีวะอาสานั่นเองนะคะ
0: มาที่เรื่องนี้กันบ้างครับเรื่องที่คุณเอกนิติฮะรัฐมนตรีดร.เอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวนโยบายการเงินการคลังและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มต่อสู้กับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะครับซึ่งก็เพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศครับธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศและนำเสนอ Bangkok Blueprint for Fast Resilient Financial Services ในการประชุม IMF World Bank 2026ในวันนี้นะครับ14ตุลาคมเพื่อร่วมกันป้องกันและสกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ดร.เอกนิติยังได้กล่าวในงาน Building Resilient in a Fragmented World โดยชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าการเงินและการลงทุนจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินให้เข้มแข็งลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงตลาดและพันธมิตรที่มากขึ้นเปิดโอกาสในการส่งออกและการลงทุนประเทศไทยสามารถใช้บทบาททรัสต์คอนเนคเตอร์คือผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความไว้วางใจและรักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิทัลสุขภาพและทักษะและทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นกลับมาถึงกลุ่มธุรกิจ SME แล้วก็ชุมชนในประเทศเพื่อยกระดับประชาชนแล้วก็เรื่องของการจ้างงานแล้วก็บริการด้วยนั่นเองนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะครับกับหัวข้อที่ว่าจะใช้ AI ต้องรู้ทัน AI นะครับ
2: ใช้ AI ทุกวันระวังซวยนะครับรู้ไหมครับที่เขาบอกว่า AI จะยึดโลกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมของเรานะครับที่ตัวเรานี่แหละไปมอบโลกให้กับมันนะครับและไอ้โลกตัวนั้นนะครับมันจะกลับมาถล่มเราครับและการใช้ AI ให้ปลอดภัยครับคือ1นะครับก่อนใช้นะครับให้เราไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับกดปิดการอนุญาตครับไม่ให้เขาเอาข้อมูลเราไปฝึกโมเดลครับข้อ2ครับห้ามเอาชื่อจริงเบอร์โทรบัตรประชาชนที่อยู่บ้านสูติบัตรวันเดือนปีเกิดเข้าไปให้ AI โดยเด็ดขาดครับถ้าจะใช้จริงๆนะครับก็ขอให้เปลี่ยนเป็นชื่อสมมุติแทนนะครับเพื่อที่จะไม่ระบุตัวตนครับว่าเราเป็นใครครับ3นะครับไม่ใส่รหัสผ่านครับสลิปโอนเงินเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์บัญชีธนาคารนะครับเพราะข้อมูลเหล่านี้นะครับมันอาจจะไปปรากฏเป็นคำตอบให้กับคนอื่นๆได้ครับจำไว้ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เราไม่ควรจะต้องให้โลกรู้ ู้นะครับหรืออะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรานะครับก็ไม่ควรใส่ลงไปใน AI ครับเพราะอยากให้ทุกท่านคิดเสมอครับว่าการที่เราเนี่ยนะครับถามคำถามมันนะครับหรือส่งรูปไปให้มันหรือส่งเอกสารให้มันทำเนี่ยนะครับนั่นนี่แหละครับคือพื้นที่สาธารณะในอีกรูปแบบนึงครับจะใช้ AI ทั้งทีนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้อย่างมีสติแล้วก็ใช้อย่างฉลาดนะครับตั้งการไว้ดีกว่าครับก่อนที่มันจะซวยนะครับด้วยความฝ่ายดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่ๆตำรวจไซเบอร์นะคะจะใช้ AI ต้องรู้ทัน AI นะคะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทอำนาจเจริญนะคะวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ก็สามารถติดตามพบกับสวทบุรีรัมย์นะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันอุดมรักษ์สายสมบัติแล้วก็คุณเฉลิมชนภูสมศรีพร้อมด้วยทีมงานสวท.101ทุกคนขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้นะคะสวทอำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทรุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในอดีตการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ราษฎรเป็นครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญณศาลาทรงงานแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยภาพแห่งความประทับใจไปติดตามราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จย้อนไปฟังเรื่องราวในอดีตกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่า

0: ขอเล่าเรื่องนะครับขอเล่าเรื่องว่าก่อนที่มีนั่นตัวนี้เฮาได้สร้างซึ่งก็ต้องขอยกย่องผู้นำชุมชนในขณะนั้นนะครับว่าเพิ่นมีแนวคิดล้ำลึกล่วงล้ำไปถึงการดูแลรักษาป่าเพื่อที่จะให้มันอุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับจนลงเอยในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับเป็นแนวทางเดียวกันนะครับในการดูแลรักษาป่านะครับว่ามันจะเฮ็ดจังได๋เฮาสิยั่งยืนให้กับพี่น้องเฮานะครับและนำความอุดมสมบูรณ์นำมาสู่พี่น้องราษฎรของตำบลสางท่อน้อยและตำบลไก่เคียงนะครับการตัดไม้ทำลายป่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่มันจะเป็นเรื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องชาวตำบลเฮานี่มันจะบ่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของเฮ็ดนะครับเพราะว่าตรงนี้หลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ได้ขมาให้ฉายาก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของตำบลนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านเด็กเขามาเก็บของป่าจากตรงนี้อย่างมากมายแล้วก็ทำอาจเป็นอาชีพนึงนะครับถือว่าเป็นรายได้หนึ่งของพี่น้องของตำบลสร้างถ่อน้อยด้วยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอันนี้คือเรื่องของสิ่งสิ่งตอบแทนนะครับคือเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประการนึงที่เฮ็ดให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับมีกำลังใจแล้วก็แถมยังมีรายได้แล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องมีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากรักษาซอยกันนะครับอันนี้คืออยู่ในใจความอันนี้จนเป็นเหตุเป็นผลว่าเล่าเรื่องไปถึงเรื่องของการเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความตระหนักในตรงนี้แล้วก็ทราบไปถึงนะครับทราบไปถึงทั้งกรมทหารราบที่6นะครับคือทั้งท่านพันเอกพิเศษวิสัยจรนะครับได้เข้ามาดูแลซอยเพราะทั้งราษฎรนี่ได้มีการกราบเรียนท่านนะครับว่าพี่น้องเฮานี่ได้มีการดูแลรักษาป่าแบบนี้แบบนี้มานะครับแล้วท่านยังพ้นเสียนะครับท่านพ้นเสียท่านก็ถึงได้บินนั่งเครื่องบินจากร่อ6นะครับได้เขามาดูแลแล้วก็บินรอบบึ้งอีหลีปรากฏว่านะครับมันแม่นอีหลีมันเฮ็ดตามมันแม่นอีหลีตามที่ท่านพิเศษวิสัยจรน่ะท่านได้มาเห็นนะครับแล้วท่านก็ได้มาร่วมประชุมกับชาวบ้านนะครับหมู่บ้านเฮาว่าก็อยากให้กำลังใจนะครับอยากให้กำลังใจว่าเสียจังใดนะครับสิให้กำลังใจของพี่น้องว่าในการดูแลรักษาป่าสีอุดมสมบูรณ์แบบนี้เสร็จจังใดสิให้กำลังใจแกอยากได้กำลังใจแบบใดสิให้สามารถต่อดอกไปได้แล้วก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นเรื่องถึงว่าราษฎรว่าก็อยากให้กาทุนเสด็จมาเบิ่งนั่นแหละครับว่าไงกาทุนพระพันตรีเสด็จมาเบิ่งนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนี่อุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องต้นอันรอบแรกนะครับที่เพิ่นเสด็จและกับเพิ่นก็ได้มีองคลักษ์เพิ่นน่ะละมาเบิ่งนะครับมาบินเบิ่งว่าจริงหรือไม่นะครับถึงเป็นเหตุให้ท่านได้เสด็จป่าดงใหญ่ตรงนี้ถึง2ครั้งนะครับ2ครั้ง2ครานะครับซึ่งเสด็จมื้อแรก29พฤศจิกายนนะครับของปี38นะครับอันนี้เสด็จครั้งแรกนะครับเสด็จครั้งที่2นั่นคือวันที่22พฤศจิกายนปี44อันนี้ท่านได้เสด็จถึง2พระองค์พร้อมครับในหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเป็นเรื่องที่มีความทรงถึงความภาคภูมิใจของพี่น้องตำบลสางท่อน้อยและจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้ซึ่งผมขออนุญาตเล่าซึ่งตรงนั้นก็คือมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกนั้นกับบนหนึ่งบ่ฝันว่าความภาคภูมิใจตัวนั้นมันสิมาส่งผลมาให้เพิ่นเสด็จมาให้พี่มาให้กำลังใจพี่น้องจริงๆนะครับซึ่งมาครั้งแรกนี่พี่น้องตำบลสางท่อน้อยหรือตำบลไก่เคียงนะครับถึงกับมีความตื่นตันใจจนร้องไห้นะครับบ่กับบ่คิดว่าบ้านนอกบ้านนอกขอขามีคือจังบ้านเฮานี่นะครับ พระองค์จะเสด็จมานะครับแต่แล้วนะครับเพิ่นก็กับมาอีหลิงเว้าๆคนลุกครับเว้าคนลุกกันเลยตรงนี้เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรของตำบลสางทน้อยได้มีความภาคภูมิใจในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวครับผมสิให้เมื่อเพิ่นเสด็จนะครับกับประทับตรงนี้นะครับซึ่งอาคารที่เพิ่นประทับนะครับได้เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลืองบ้านเฮาเดี๋ยวมาเฮ็ดขึ้นนะครับซึ่งภาพเก่ากับภาพเก่าที่เป็นศาลาไม้ไผ่นั้นยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่คือเก่าแล้วก็ราษฎรทั้ง13หมู่บ้านทั้งบนเลยหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มานั่งต้อนรับเพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นภาพที่หาเบิ่งยากครับหาเบิ่งยากเพราะว่าสำหรับราษฎรที่มานั้นก็บ่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการจะมารับเสด็จนะครับอันตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เว้ายากนะครับเพราะว่าการที่ณเวลานั้นคือการที่กับเบิ่งสภาพในดงในป่าเฮาแล้วมันเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดว่าเพิ่นจะเสด็จมาอีหลีนะครับสําหรับมามื้อนั้นนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าการดูแลรักษาเพิ่นก็ถามว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาเฮ็ดจังได๋นะครับก็ได้บอกว่าการดูแลรักษาเฮาตั้งกฎระเบียบให้กับหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่มาตัดไม้ทําลายป่านะครับมีกฎระเบียบตรงนี้แล้วก็การเขาเว้นเขาย่ามดูแลรักษาป่านะครับซึ่งณ เวลานั้นเพิ่นก็ได้มาซอยจัดตั้งรสทป.ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งตรงนี้อาจจะบอกได้เลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวแรกของประเทศนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากที่เพิ่นมาตั้งรสทป.แล้วนะครับเพิ่นก็ได้มามอบธงราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับให้กับราษฎรผู้ที่ดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นช้าง3ตัวซึ่งเป็นณเวลานี้นะครับณเวลาตามที่ถามสอบถามดูก็คือมีที่เดียวก็คือที่ป่าดงใหญ่นะครับเป็นช้าง3ตัวนะครับเพราะว่านอกนั้นจะเป็นช้างตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือหลังจากที่รับเสด็จแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ช่วงที่รับเสด็จอยู่นั้นเพิ่นก็บอกว่าราษฎรพวกเฮานี่ขาดแค้นนี่อย่างแน่เพราะฉันจะซอยได้นะครับซึ่งราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนี่ก็บอกว่าทางตำบลหมู่บ้านเฮาเท่มันเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งก็เลยว่าอยากได้น้ำเพื่อว่าช่วงนาแล้งเขาก็สิได้นำน้ำตัวนั้นมาประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเวลาว่างนะครับช่วงที่เขาดูแลรักษาป่ามันก็มีเป็นช่วงอยู่นะครับก็อยากได้ตรงนั้นแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าแล้วฉันจะจัดให้ประมาณนี้นะครับก็ถึงเป็นที่ไปที่มาของเขื่อนลำเซบายณปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่มาสร้างตอนนั้นก็เป็นกรมของกรมพลังงานนะครับที่เป็นผู้มาสร้างเขื่อนตอนนั้นและตอนนี้เป็นอันของชนประธานนะครับเป็นเรื่องของตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับในตำบลสางทอเฮานี่ซึ่งแต่ก่อนผู้ที่เข้ามาแต่ก่อนนั้นเป็นการสัญจรที่ยากหลายเพราะว่ามันเป็นป่านะครับเป็นป่าทึบนะครับและปัจจุบันนั้นก็การสัญจรนั้นก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นซึ่งก็เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรเฮานี่ไปมาสะดวกสบายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ผลลัพธ์ผลพลอยได้จากการที่เฮาได้ดูแลรักษาป่าตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลสางทออย่าง หาที่สุดไม่ได
1: ้ครับ
2: กะช่วงนั้นนะครับผมกะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับปี38พอดีก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็เป็นบุญญาบารมีของพระสุริกรของตำบลสันพอนะครับที่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้านะครับกะหน้ามือนั้นนะครับกะพี่น้องทุกสาธิตนะครับของตำบลสันทน้อยแล้วกะอำนาจเจริญนะครับกับมาหลายนะครับมาเฝ้าจนฮอดเกือบ 3-4 ทุ่มนะครับกับวันนี้ไปใช่นะครับเมื่อนั้นเนาะครับก็ถือว่าปราบปลื้มที่สุดแหละครับกะมีโอกาสนะครับผมกะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานต้นทุเรียนจากพระหัตถ์เพิ่นเลยนะครับก็โอ้ยสาบถึงแห้งนะครับนะครับในช่วงปี38นะครับวันนั้นนะครับวันที่ท่านเสด็จมานะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากท่านนะครับก็พี่น้องทุกท่านที่มาก็ถือว่าสาบถึงนะครับกะภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นชาวตำบลชาวหน่อยนะครับเนื่องจากป้าของเฮานี่กะถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาวตำบลนะครับถ้าเฮาบ่มีป้าผมคิดว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้าคงจะบ่เสด็จมานะครับครับหลังจากเสด็จมาครั้งที่1แล้วนะครับในปี38นะครับเพิ่นก็ตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมานะครับในการดูแลป่าไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาชีพเสริมต่างๆก็มานะครับนะครับจากนั้นก็มีการสร้างโครงการใหญ่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายลำเซบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าทอเสื้ออะไรต่างๆนะครับจากนั้นนะครับมาปี44นะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มากับร.10นะครับมา2ท่านเลยครับผมก็ชาวบ้านก็ปราบปลื้มขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่ามีการสร้างอาคารต่างๆนะครับเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็โครงการสายลำเสบายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆก็เริ่มมีเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบุญของตำบลสงขลาหน่อยนะครับที่เฮามีไอ้ทรัพยากรป่าไม้นะครับเป็นทุนหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติเนาะหรือเป็นมรดกของตำบลนะครับครับกับภูมิใจนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับที่มีโครงการอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพมีการสร้างอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จมา
3: ผมปลื้มใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็ได้รับทงจากพระองค์ท่านครับแล้วก็ต่อมาผมก็ได้มีกิจสำนึกจากพระองค์ท่านว่าป่ารักษายังไงไปยังไงผมทำความหลังนะครับคือพระองค์ท่านเสด็จมาป่าของเราอุดมสมบูรณ์ท่านจึงได้มอบธงให้อาสาพิทักษ์ป่าครับคือ12หมู่บ้านครับตอนนั้นคือผมปลื้มใจมากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าครับรู้สึกว่าปลื้มใจมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็รักษาป่าเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชุมชนทุกอย่างครับ
4: โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ที่พระองค์ทรงเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในท้องถิ่นด้วยพระเมตตาที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนป่าน้ำและอาชีพหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริคือมณฑลทหารบกที่22ไปติดตามเรื่องราวกันกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
5: ช่วง

0: สวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกมุนเทียนจุ่มดอกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกได้มีกำลังพลทหารมาปฏิบัติงานจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22อัตราการจัดนายทหาร1นายนายทหารประทวน2นายและน้องพลทหารอีก4นายรวมเป็น7นายภารกิจดูแลสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงจัดตั้งขึ้นมี3กลุ่มคือกลุ่มทอผ้ากลุ่มจุลนายพลอยและก็กลุ่มจักสารนอกจากนั้นภารกิจสืบต่อเนื่องจากพระสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงให้กับชาวตำบลสร้างถอไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่ากำลังพลทหารในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกได้นำเอาพระราชสวนีของท่านมาดำเนินการสืบสานต่อยอดโดยการเพาะพันธุ์กล้ายางนาเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับส่วนราชการและก็ประชาชนที่ต้องการนำไปปลูกในส่วนที่ถูกทำลายแล้วก็เพิ่มปริมาณให้กับต้นไม้ในตำบลสร้างถอน้อยเราดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2564แต่ละปีเราสามารถเพาะพันธุ์กล้ายางนาได้ประมาณหลายหมื่นต้นปัจจุบันเป็นปีที่5คือ2569แล้วนะครับเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์กล้ายางนาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญเราไปนำความรู้มาเพื่อมานำมาเพาะเองในภายในโครงการของเราสำหรับการแจกจ่ายให้กับราษฎรแล้วก็ส่วนราชการนะครับในใช้ในวันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็วันปลูกต้นไม้ประจำชาติของเราการแจกจ่ายพันก้ายางนาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีทั้งที่มารับที่ศูนย์ที่โครงการของเรานะแล้วเราก็จะบันทึกไว้เป็นสถิติว่ามีการแจกจ่ายให้กับราษฎรและก็ส่วนราชการไปปีละมากน้อยเพียงไรนะครับส่วนการเพาะพันก้ายางนาเราก็จะให้ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าป่ามาช่วยกอกช่วยปลูกช่วยเพาะสำหรับกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีความผูกพันและก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวด้วยพระบารมีของพระพันปีหลวงสามารถที่จะดูแลป่าไม้และก็เสริมให้มีการปลูกมีการรักต้นไม้ท่านทรงเป็นตัวอย่างในการที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมในครั้งแรกก็ปลูกต้นตะเคียนหินไว้เป็นแบบอย่างให้กับชาวตำบลสร้างถอน้อยเสด็จมาครั้งที่2พร้อมสมเด็จพระวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้ปลูกต้นกฤษณาจำนวน2ต้นนะครับปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดีอายุ26ปีแล้วนะครับ
1: การสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างเครือข่ายส่งเสริมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ชาวบ้านอยู่กับป่าไม้อย่างเกื้อกูลกันผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนไปติดตามกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวตำบลสร้างถนอยของเราถือว่าป่า าปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สถานที่หนึ่งที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมานะครับเมื่อปี2538เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนับตั้งแต่พระองค์ท่านได้เสด็จมานะครับพื้นป่าแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้พระราชปณิธานว่านะครับป่านะครับก็คือชีวิตนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างเขาน้อยของเรานะครับถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการเสด็จมาในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้มาเสด็จเปิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มจักสานกลุ่มเจริญพลอยนะครับมีการสร้างอาคารทรงงานนะครับมีการสร้างเขื่อนลำเซบายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้ประโยชน์จากน้ำนะครับจากป่านะครับนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาในครั้งนั้นนะครับในปี44นะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22นะครับพฤศจิกายนเพื่อที่จะมาติดตามงานโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมาในครั้งก่อนนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับในการดูแลในการบริหารในการสานต่อในโครงการนี้เป็นหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.สร้างถ่อน้อยนะครับซึ่งผมเองนะครับในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยนะครับก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็สานต่อโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งขึ้นนะครับผมเองก็มีการต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนนะครับจัดอบรมให้กลุ่มต่างๆนะครับได้มารับความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้โครงการของพระองค์ท่านได้สืบต่อไปนะครับนี่นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้รับนะครับในส่วนของการดูแลรักษาป่านะครับตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้มีการจัดตั้งนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับซึ่งเดิมนะครับมีอยู่150คนนะครับ13หมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องของเรานะครับได้มีความรักและก็หวงแหนแล้วก็มีการจัดนะครับอบรมเพิ่มจำนวนรสทปขึ้นเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลในพื้นที่ป่าของเราซึ่งมีเยอะนะครับก็มีราษฎรสมัครเข้ามานะครับหมู่ละ5ท่านนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น195ท่านนะครับนี่ก็คือในส่วนของราษฎรรักษาป่าที่เราจัดขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังไฟป่าในห้วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานะครับมีการเฝ้าจัดทําแนวกันไฟเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเข้ามาไหม้ป่านะครับนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่พี่น้องในชุมชนของเรานะครับโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องทุกคนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการรักษาป่าแห่งนี้เพื่อที่จะสืบทอดนะครับสืบทอดไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับได้ดำรงคงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปและตอนนี้นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากป่านะครับก็จะมีโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้จัดเข้ามาทำโครงการในตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากป่าทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือพระราชปณิธานที่ท่านเคยเสด็จมาและก็ได้มอบให้แก่ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมเองนะครับในนามคณะผู้บริหารนะครับก็จะดูแลนะครับและก็สานต่อโครงการของพระองค์ท่านให้สืบทอดต่อไป
1: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้ดิฉันจุตินัทจรุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพุมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้17:07 น.ถึง19:00 น.ครับแน่นอนว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวหลายข่าวที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามอยู่นะครับในเพจ Facebook ของเราก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคำว่าไลฟ์ด้วยนะครับ LIVE ก็สามารถที่จะกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ของเราไปยังกลุ่มก็ได้ครับหรือว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717ครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับพูดคุยกันแล้วก็ส่งข้อความวันนี้ทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับช่างเทคนิคของเราประสานงานดูแลรับสายหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างที่บอกว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องหลายๆข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมสำคัญครับที่ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับแน่นอนว่าวันเมื่อวานก็ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปหลายเรื่องเป็นประเด็นสำคัญที่สรุปมาให้ได้ติดตามกันวันนี้ก็ยังมีประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นภายในเรื่องราวของการประชุมสำคัญในปีนี้ที่เกิดขึ้นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ติดตามกันแต่เรื่องแรกเลยครับเป็นเสียงชื่นชมนะครับสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างที่บรรณาเรียนว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มงานก่อนวันที่12ตุลาคมนี่สื่อทั่วโลกครับก็ปักหมุดหมายมาร่วมงานนี้ล่าสุดครับผ่านไป2วันตั้งแต่วันที่12แล้วก็วันที่13นะครับจนถึงวันนี้เรียกว่าเสียงชื่นชมสื่อต่างชาตินี่เขาบอกยกนิ้วให้เลยนะครับแล้วก็การจัดงานยอดเยี่ยมนะครับการสื่อสารการเตรียมงานทั้งหมดเลยการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดสะท้อนถึงการตั้งใจของทีมผู้จัดด้วยนะครับรวมถึงความสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราครับโดดเด่นบนเวทีนานาชาติจริงๆครับโดยเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงผลสำเร็จนะครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพต้องบอกแบบนี้ครับว่าได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาตินะครับทั้งสื่อด้านกิจการระหว่างประเทศสื่อด้านเศรษฐกิจนะครับสื่อด้านสังคมสื่อด้านธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับเขาก็เดินทางมาก็ได้มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์นะครับไปเมื่อวันที่12ตุลาคมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ มีบทวิเคราะห์นึงที่น่าสนใจครับซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของเอเชียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทั้งด้านการเงินของโลกโอกาสที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมนะครับกับการแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องของการรับมือเรื่องของความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยบทความนี้ครับเขายังได้มีการกล่าวชื่นชมนะครับเจ้าภาพซึ่งต้องบอกว่าจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องของการประสานงานทั้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญครับนอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังมีโอกาสสำคัญในการที่มีส่วนร่วมนะครับเสนอแนวทางโครงสร้างเชิงนโยบายที่สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจระดับโลกด้วยนะครับรวมถึงเรื่องนี้สื่อต่างชาติครับเขาก็ให้ความสนใจกับบทบาทของประเทศไทยดังนั้นครับจะสังเกตเห็นเลยว่าสปอตไลท์ก็สาดส่องมาที่ประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราก็ได้โชว์ศักยภาพความเป็นไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงการแสดงต่างๆที่เรียกว่ามีการโชว์ภายในงานนี้ด้วยเหล่านี้ครับเขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับการต้อนรับที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับรอยยิ้มต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นเสน่ห์ที่ต่างชาติเนี่ยมีความประทับใจสื่อต่างชาติก็เลยยกย่องครับว่าประเทศไทยจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่านี่คืออีกความภาคภูมิใจครับของพวกเราคนไทยในการที่เราก็เป็นเจ้าภาพนะครับหรือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งจากทั่วโลกเนี่ยมากว่า191ประเทศทีแรกเขาบอกประมาณ 15,000 คนแต่ตอนนี้เขาบอกเป็น 20,000 เกิน 20,000 ไปอีกนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งด้านการเงินการคลังการลงทุนระดับโลกที่ปักหมุดหมายครับมาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีแต่เสียงชื่นชมทั้งเรื่องของการจัดงานทั้งเรื่องของการบริการทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ

นำข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์นะครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับก็มีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากการประชุมครั้งนี้ครับวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่การประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026ครับนอกเหนือจากเสียงชื่นชมไปทั่วโลกแล้วเนี่ยวันนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะคืออะไรคุณบอลตรงนี้ครับต้องบอกว่าคือพิมพ์เขียวกรุงเทพมหานครที่จะทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและ IMF ตรงนี้ครับ Bangkok Blueprint เนี่ยก็คือกรอบแนวทางการดำเนินงานระดับสูงเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์ผ่านแนวทางต่างๆครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็มีความเสี่ยงในหลายๆมิติทั้งในส่วนของการต้องรับมือนะครับกับเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศจึงถือว่าเป็นมาตรการสำคัญนะครับที่จะป้องกันรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ระบบขั้นสูงเพื่อลดจุดเปราะบางแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินนะครับอย่างที่บอกวันนี้มีการเปิดตัวครับ Bangkok Blueprint เพื่อยกระดับโลกในเรื่องของการสกัดกั้นภัยสแกมเมอร์นะครับ Bangkok Blueprint เนี่ยเน้นเลยสกัดกั้นเรื่องอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆในทุกๆมิติการฉ้อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์จากพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกครับก็จะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำทางด้านการเงินเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนามีการหารือเกี่ยวกับวิธีการต่างๆการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์การปฏิรูปนโยบายสามารถที่จะลดความเสี่ยงครับแล้วก็เกิดการสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆทั้งการค้าการลงทุนนะครับดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF วันนี้ครับจัดขึ้นเป็นวันที่3อย่างที่นำเรียนว่าเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่12อังคารที่13จนมาถึงวันนี้ครับวันที่14ตุลาคมประเทศไทยของเราครับก็มีการเปิดตัววันนี้การแถลงข่าวรายงานการคลังโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องของความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์เรื่องของภาระดอกเบี้ยที่หลายๆคนมองว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นมองตรงนี้ครับเรื่องของการตอบต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกกลุ่มก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญอย่างที่บอกวันนี้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารโลกและ IMF ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระดับสูงเพื่อรับมือกับเรื่องราวของสแกมเมอร์การฉ้อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์ผ่านแนวทางครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนะครับรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็เกิดความเสี่ยงนะครับทั้งหลายภาคส่วนเสียงต่างๆก็ต้องมีการรับมือซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดมาตรการในการป้องกันรวมถึงเทคโนโลยีระดับขั้นสูงนะครับเพื่อที่จะลดจุดเปราะบางแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับเป็นกรอบสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาด้วยบอกติดตามทุกวันนะครับแล้วก็มีการสรุปประเด็นสำคัญที่จากการประชุมนะครับเรื่องราวของการประชุมสำคัญในครั้งนี้ด้วย IMF World Bank 2026และแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานสำคัญครั้งนี้ IMF World Bank 2026ซึ่งเป็นการชูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุล

0: และยั่งยืนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษคือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.นะครับประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมากมายจากทั่วโลกครับก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้หลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของความมุ่งมั่นของประเทศไทยนะครับในการที่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเกิดความขัดแย้งกันมากมายจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับประเทศไทยครับแนวคิดสำคัญที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของความรู้แล้วก็คุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกครับว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแสดงให้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดแค่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรจะครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอนาคตโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์นะครับเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานนี้แหละนะครับในงาน IMF World Bank Group 2026ชูหลักใหญ่ใจความก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับแน่นอนว่าข้อความต่างๆก็เดินทางมาส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามเรื่องของการประชุมต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีประเด็นสำคัญต่างๆมากมายนะครับจากการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้แล้วก็ทุกๆประเด็นครับก็มีประโยชน์นะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่นอกเหนือจากเรื่องของการประชุมครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหนึ่งภารกิจสำคัญด้วยเชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้เรื่องราวของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานครับในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็กล่าวบอกว่าในนามของคนไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางเกษรินทร์ที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรัฐบาลครับตระหนักถึงความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลครับได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับนี่คือ3ภัยธรรมชาติที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการครับในการนำเอาระบบประกันภัยเนี่ยมาเป็นกลไกในการรับรองความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เรียกว่าหลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็มาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับการเยียวยาได้รับการดูแล ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีท่านนายกบอกเพิ่มเติมครับบอกว่าการจ่ายสินใหม่ทดแทนในวันนี้ถือว่าเป็นรายแรกนะครับของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนครับได้มั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมไว้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยด้วยความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนี่คือเรื่องจริงที่รัฐบาลทำจริงแล้วก็มุ่งมั่นที่จะต้องทำให้สำเร็จด้วยกรณีของครอบครัวนางเกศรินนะครับซึ่งเสียชีวิตครับคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบเรียกว่าอุทกภัยครอบครัวครับก็จะได้รับการเยียวยา2ล้านบาทนะครับวันนี้ท่านนายกก็มอบเงินสินไหมทดแทน2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรายแรกนะครับภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยความรวดเร็วพร้อมฝากนะครับกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกก็สั่งการนะครับให้ทุกๆจังหวัดติดตามนะครับการรายงานข้อมูลต่างๆการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการเยียวยาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำนะครับการเยียวยาเนี่ยต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องมีการอนุมัติทันทีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยได้รับการดูแลนั่นเองนะครับแน่นอนพอบรรพูดถึงการเยียวยาครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับมีคุณวีบอกว่านี้นะครับมีเงินเยียวยาโอนเรียบร้อยทั้งเพจของ NBT ทั้งเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าทีมข่าวอัพข้อมูลกันตลอดครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พอเกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยแน่นอนว่าความเดือดร้อนก็ต้องมีการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้มาติดตามกันสักนิดนึงคุณผู้ฟัง14ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการเผยยอดโอนนะครับย้ำเลยยอดโอนเงินเยียวยาโอนสำเร็จแล้วครับวันนี้นะคุณผู้ฟังวันนี้300,000ครัวเรือนเป็นเงินนะวันนี้นะครับ2,409,836,000นี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาเลขกลมๆก็แล้วกัน2,409ล้านนะครับฟังไม่ผิดนะครับวันนี้ไปดูเพิ่มเติมในทุกๆเพจเลยนะครับก็ลงเอาไว้นะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญโอนไป 2,000 กว่าล้านนะครับวันนี้เรียกว่ามีข้อความเยอะแยะเลยบอกได้รับแล้วครับขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับบอกได้รับแล้วขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยที่ดูแลในยามที่เดือดร้อนนะครับบอกว่าจะนำเงินตรงนี้ก็ไปใช้ในเรื่องจำเป็นนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านได้เปิดเผยนะครับบอกปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลนะครับแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าธนาคารออมสินนี่โอนนะครับให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า 306,384 ครัวเรือนนะครับก็เป็นเงินกลมๆตัวเลขนะครับ 2,000 กว่าล้านนะครับต้องบอกว่า 2,000 กว่าล้านครอบคลุม39จังหวัดนะครับโดยปภ.ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลให้กับออมสินออมสินก็โอนเงินให้กับประชาชนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะทำแบบนี้ครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็กดติดตามไว้นะครับในเพจของสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าเขาจะมีการสรุปแบบนี้ครับสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ตามมติครม.นะครับประจำวันที่นะครับอย่างเช่น13ตุลาคมที่ผ่านมาเราก็จะมารายงานว่าโอนไปเท่าไหร่กี่ครัวเรือนนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังก็จะได้มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโอนสำเร็จแล้วกี่รายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็มาติดตามกันได้เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ันทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: เมื่อกี้นี้มีหลายคนนะครับฟังเพลงอยู่แล้วก็บอกชอบมากเพลงนี้เปิดบ่อยๆนะครับคึกคักดีแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ในห้วงเวลาสำคัญด้วยที่พวกเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือที่เราคุ้นกันก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่จังหวะก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับบางคนก็โยกมีร้องตามไปด้วยบางคนก็รีคอร์ดเพลงไปด้วยนะครับเอาไปเปิดในที่ต่างๆด้วยเรียกว่าถูกอกถูกใจกันนะครับทำให้เป็นเพลงฮิตไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ฟังกันอีกแต่นอกเหนือจากการเปิดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศแห่งความคึกคักในห้วงเวลานี้แล้วกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการชูวิสัยทัศน์เรื่องสำคัญด้วยเพื่อที่จะดันเศรษฐกิจไทยของเราครับให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand บนเวทีคู่ขนาน IMF World Bank Annual Meetings 2026เพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยของเราครับให้เติบโตนะครับโดยวันนี้ครับ14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งต้องบอกว่านี่ครับคือเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศยุทธศาสตร์สำคัญ Future Ready Thailand นะครับแน่นอนมุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลครับเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาผลักดันภาคเกษตรครับสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าพวก AI เหล่านี้ครับเข้ามาและก็มีการผลิตเรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อต่อยอดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหล่านี้ก็จะมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขนะครับภาคของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็สร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งอาหารทั้งด้านพลังงานด้านการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดครับทั้งนี้ครับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการสำคัญสำคัญต่างๆมากมายนะครับเพื่อทลายอุปสรรคแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับประเทศมาตรฐานของประเทศโดยเน้นย้ำครับว่าความสำเร็จสูงสุดนะครับไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นครับแต่สะท้อนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีการสร้างงานที่มีคุณภาพการเพิ่มรายได้การวัดเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวข้อความก็ทยอยส่งมาต่อเนื่องกันเลยนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังในเพจของเราที่หลายๆท่านเลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ทักทายมาบอกวันนี้คุณป้าลำไยด้วยนี่นะครับติดตามทุกวันเลยนะครับแม้ว่าบางพื้นที่ก็จะมีการรายงานเรื่องของฝนฟ้าที่ตกต่อเนื่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูข้อความที่ส่งมาอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยคุณดาวอรุณกมลคุณปลานีนะครับคุณพิสมัยบอกตอนนี้คุณบอลฝนตกหนักมากที่ราชบุรีนะครับก็แจ้งข่าวมาด้วยนะครับตอนนี้บอกขณะที่ฟังรายการอยู่ก็มีฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็มีคุณจรินีนะครับอยู่ที่ภาษีเจริญฝนตกเช่นเดียวกันครับฟ้าก็แรงด้วยนะครับดูแลสุขภาพฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ดังนั้นก็ดูแลเรื่องของการขับรถนิดนึงนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนครับต้องใจเย็นๆแล้วก็เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายบางคนเลิกงานนะครับบางคนก็ ็กำลังออกกำลังกายอยู่ก็มีนะครับหรือว่าบางคนก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็เปิดฟังกันพูดถึงการประชุม IMF World Bank 2026ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับล่าสุดท่านก็ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกชูยุทธศาสตร์เรื่อง AI นะครับในงานนี้แหละการประชุม IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้มีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AI ของไทยของเราครับบนเวทีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าก็มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับจับตาเรื่องการประชุมครั้งนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับปักหมุด3เป้าหมายหลักครับท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะเรื่องแรก AI in all นะครับคือมุ่งเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจที่มีอยู่อ่ะยกตัวอย่างเช่น AI นกกระซิบแหมบนแอปพลิเคชันถุงเงินทุกท่านก็คงจะเห็นใช่ไหมฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ร้านค้าจะมีเรื่องของแอปถุงเงินนะครับแล้วก็จะมี AI อยู่ก็คือ AI นกกระซิบนะตรงนี้ครับเป็นประโยชน์กับร้านค้ามากๆเลยประเมินเรื่องของต้นทุนประเมินเรื่องของผลกำไรเช็คเรื่องของสต็อกเห็นไหมฮะง่ายมากต้องบอกว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่ถูกอกถูกใจครับกับแอปพลิเคชันถุงเงินในส่วนของ AI นกกระซิบเพราะว่าเป็นการต่อยอดข้อมูลทางธุรกิจตรงนี้คือการเพิ่มโอกาสแน่นะครับให้เข้าถึงสินเชื่อได้ด้วย AI in all นะครับเรื่องที่2 all in AI มุ่งนะครับเรื่องของการเปลี่ยนการลงทุน data center และ cloud ให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยผ่านโครงการ skill bridge นะครับคือการเชื่อมโยงพัฒนาทักษะแรงงานกับความต้องการของภาคธุรกิจนะครับโดยมี42โครงการแล้วคุณผู้ฟังที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนกว่า 2,030 ล้านบาทครอบคลุมแผนเรื่องการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการเข้าถึง AI สำหรับ SME และสตาร์ทอัพด้วยนี่ก็เป็นประโยชน์อีกแล้วที่เกิดขึ้นจากการประชุม IMF World Bank Group 2026อีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจากงานนี้IMF World Bank Group นะครับเรื่องของท่านเอกนิติธันประภาสที่ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกในงานนี้ครับ IMF World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่3นะครับเป้าหมายหลักที่3ทั้งเรื่องการยกระดับงานสร้างงานใหม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประโยชน์AI for all มุ่งช่วยเหลือแรงงานและก็ธุรกิจที่อาจจะบางคนบอกปรับตัวไม่ค่อยทันไม่เป็นไรนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติดปีกโอกาสควบคู่กับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนและก็ที่สำคัญต้องมาพร้อมกับการปกป้องนะครับรัฐบาลก็มุ่งป้องกันอาชญากรรมเรื่องของการหลอกลวงทางดิจิทัลเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World BankIMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI ครับสร้างนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากประโยชน์ล้วนๆเลยของงานนี้นะครับ IMF World Bank 2026การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งต้องบอกว่าเสียงชื่นชมนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับเขาบอกโอ้จัดงานดีมากนะครับทั้งระบบการดูแลนะครับผู้เข้าร่วมงานระบบ security ความปลอดภัยนะครับเรื่องของการโชว์เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆการดำเนินงานการจราจรต่างๆทุกมิติเลยก็ต้องบอกว่าเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆสำหรับการจัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ยังคงเดินหน้าส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจต่างๆเรียกว่ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เรียกบางคนก็กดถูกใจนะครับบางคนก็แชร์ลงกลุ่มนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาเพิ่มเติมกันนะครับที่02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ก็ฝากติดตามนะครับใครที่อาจจะยังไม่ได้กดถูกใจก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดครับทุกเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องราวสำคัญต่างๆนี่ทยอยนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมขอบคุณด้วยนะครับที่เรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่นายธามันซันมูการัตนำนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วก็เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานสำคัญโดยการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ครับบอกว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับทั้งสองประเทศครับทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์ยืนยันครับถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการหลอกลวงออนไลน์เรื่องเหล่านี้ครับถูกหยิบยกมาพูดถึงแล้วก็เดินหน้าในการปราบปรามนะครับทั้งเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมมองความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยก็จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนะครับในปี2570แล้วก็2571ตามลำดับเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนให้เกี่ยวกับการรับมือนะครับกับความท้าทายในระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ที่บอกไปจุดสำคัญต่างๆครับที่เรียกว่ามีข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็ส่งเรื่องราวสำคัญต่างๆมาได้ขณะเดียวกันครับแน่นอนความสำเร็จอย่างที่บอกไปทางด้านของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับซึ่งได้มีการเผยข่าวดีบอกเลขาธิการ OECD ยกไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จของภูมิภาคนะครับชี้การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยสะท้อนพัฒนาการและบทบาทของไทยในเศรษฐกิจโลกพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลเพื่อเดินหน้าการเข้าเป็นสมาชิกOECD นะครับล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยถ้อยแถลงของเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือชื่อย่อก็คือOECD ในการเปิดงาน Future Ready Economy นะฮะ2026ซึ่งต้องบอกว่าที่นำเรียนไปแล้วก็เป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026นะครับตรงนี้สะท้อนเรื่องของการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เติบโตการเพิ่มบทบาทนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งไทยเองและก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกทางด้านของเลขาธิการ OECD ได้กล่าวด้วยครับบอกว่าสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมระบุด้วยครับว่าการที่ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีตรงนี้ครับถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง1เลยคือความก้าวหน้าของประเทศไทย2ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ครับท่านเลขาธิการ OECD ก็ยังยกย่องประเทศไทยบอกเป็น1ในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการ การเติบโตนะครับคุณภาพชีวิตของคนไทยตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับบอกการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ OECD เองเนี่ยยังมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าแน่นอนสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวนะครับมองถึงประเทศไทยจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกสะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งในมิติของเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกบทบาทของประเทศไทยนะครับที่สปอตไลท์จากทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าสาดส่องมาที่ประเทศไทยแน่นอนตรงนี้คือมาตรฐานสำคัญที่ประเทศไทยก็แสดงศักยภาพให้โลกได้เห็นนะครับถึงเรียกว่ามาตรฐานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางด้านของเลขาธิการ OECD ก็ยกย่องไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคนะครับจากเพจของ NBT Connect นะครับก็ได้มีการสรุปเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ยังมีการชื่นชมพัฒนาการเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงนะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันละกันวันนี้นะครับมีคนพูดถึงเรื่องของโอเลี้ยงคุณผู้ฟังชอบดื่มไหมครับส่วนตัวบอลชอบมากมันชื่นใจจริงๆนะครับชื่นใจมากๆเลยแน่นอนครับข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานเสวนา CNN นะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาสาระบนเวทีเนี่ยหลายๆคนก็ชอบอกชอบใจกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกทานง่ายทุกคนรู้จักกันนะครับท่านนายกบอกแบบนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแนะนำเครื่องดื่มตอนนี้เป็นไวรัลเลยบอกผมขอแนะนำให้พวกคุณได้ลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเขาเรียกว่าโอเลี้ยงนะครับโอ้โหตอนนี้ขายดีมากแอบบอกหลายคนบอกว่าพอท่านนายกชูซอฟต์พาวเวอร์โอเลี้ยงเนี่ยพอคุณได้ชิมมาแล้วนะรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยส่วนตัวนี่ชอบมากนะครับเรียกว่ากลมกล่อมแล้วก็เวลาที่ทานกับอาหารนะมันจะเพิ่มเขาเรียกเพิ่มอรรถรสในการทานข้าวนี่นะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้หลายคนพอบอกว่าดื่มโอเลี้ยงดังที่ท่านนายกอนุทินบอกปุ๊บเนี่ยรถเข็นนะขายดีร้านกาแฟเก่าแก่ต่างๆในชุมชนต่างๆนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าโอเลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกาแฟโบราณครับที่มีรากวัฒนธรรมจีนผสมกลมกลืนอยู่ในสังคมไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนบอกเสน่ห์ของโอเลี้ยงนะครับคือทานแล้วเนี่ยสดชื่นนะครับทานแล้วเนี่ยบางคนบอกช่วยเจริญอาหารด้วยเมล็ดกาแฟคั่วผสมตามสูตรของแต่ละร้านเนี่ยถูกนำมาใส่ถุงกลองใช่ไหมแล้วก็เวลารินน้ำร้อนผ่านเนี่ยมันจะได้แบบรสชาติที่กลมกล่อมเข้มข้นหลังจากนั้นพอเราเติมน้ำตาลแล้วก็เทลงแก้วที่ใส่น้ำแข็งนะบางร้านบางสูตรเนี่ยบอกเลยกลิ่นหอมมากบางคนข้อความมาบอกน้ำลายไหลอยากทานโอเลี้ยงอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินบอกเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายร้านครับคุณผู้ฟังโอเลี้ยงนะครับกาแฟดำเย็นแบบไทยนะครับที่รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เรียกว่าถูกอกถูกใจหลายแต่หลายคนเลยเย็นวันนี้ทานข้าวเย็นควบคู่กับโอเลี้ยงส่งข้อความมานะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมข้อความที่เรียกว่าเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารนะครับสำคัญต่างๆส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวสำคัญการประชุมสำคัญนะครับผู้บริหารธนาคารโลกก็ได้มีการหารือกับท่านอัยการสูงสุดไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายเรื่องของ AI เดินหน้ารับมืออาชญากรรมออนไลน์นะครับทางด้านของนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกครับพร้อมด้วยหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิท ศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการหารือคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของความร่วมมือด้านกฎหมายการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับหลักนิติธรรมหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนครับบอกมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าความยากลำบากในการดำรงชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมพร้อมการคาดหวังว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็มีข้อมูลต่างๆส่งมานะครับแล้วก็ประสานเรื่องราวต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวทางด้านของการจ่ายเงินเยียวยานะครับก็หลายพื้นที่นะครับที่มีการจ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เพราะวันนี้ก็มีการโอนไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกันไปเข้าไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการอัพข้อมูลนะครับแนะนำในหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันครับปภ.ก็แนะนำเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการตอนนี้มีข้อความส่งมาบอกฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำประชาชนที่อาศัยครับในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนะครับเพราะต้องติดตามข้อมูลทั้งสภาพอากาศการปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการรวมถึงการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอาไว้ในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็วางแผนการอพยพออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัยเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านเปิดเผยว่าแม้ในห้วงเวลานี้ระดับน้ำที่ท่วมจะเริ่มลดลงแต่ในขณะเดียวกันหลายจุดก็ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็แน่นอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นครับเพื่อความปลอดภัยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะพี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมรับมืออุทกภัยโดยการติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่อาทิเรื่องของการพยากรณ์อากาศการประกาศแจ้งเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดอาจจะต้องสังเกตนิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องความผิดปกติทางธรรมชาติหากเกิดว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเรนบอมที่เราพูดกันภาษาที่เรารู้จักคือเรนบอมโอ้ตกลงมาเช้าถึงเย็นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเราต้องสังเกตอันนี้ต้องสังเกตแล้วก็หากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำเนี่ยมีสีขุ่นหรือว่าน้ำเนี่ยครับเปลี่ยนสีเดียวกับสีดินภูเขานะครับตรงนี้ท่านต้องเตรียมนะครับต้องสังเกตแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำท่วมแล้วก็ต้องอพยพนะทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยท่านต้องจัดเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคเอาไว้ยามฉุกเฉินด้วยยารักษาโรคเอกสารนะครับที่จำเป็นรวมถึงการเสริมกระสอบทรายจัดวางแนวคันกั้นน้ำเสริมคันดินบริเวณรอบๆ บ้านตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟรั่วไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกด้วยเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประมาทไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นก็ย้ำเตือนกันหน่อยนึงนะครับสำหรับชาวเรือผู้ประกอบการทางทะเลครับควรงดประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีสภาพอากาศแปรปรวนทะเลที่มีคลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องนะครับเวลาช่วงนี้เดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณห ขอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น. ถึง 19:00 น. โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: มือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุยางสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่ว

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชันแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
1: เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะในวันนี้มีหัวข้อดักข่าวดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ลำปลายมาสหนุนฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ลงพื้นที่หนุนโอท็อปคุณละอองต่อยอดตลาดออนไลน์ออฟไลน์สร้างรายได้มั่นคงนายกรัฐมนตรีชูวิสัยชัดฟีเจอร์เรดดี้ไทยแลนด์บนเวทีคู่ขนาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ดันเศรษฐกิจโตอย่างชาญฉลาดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตขยายจุดบริการอาชีวะอาสา140จุดทั่วประเทศเร่งช่วยผู้ประสบภัยทั้งอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกระจายข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐมนตรีสุชาติชี้เป็นเรื่องปกติถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายค้านระบุตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาก็ถูกอภิปรายทุกครั้งหากไม่มีรายชื่อถือเป็นเรื่องแปลกมั่นใจตอบได้ทุกประเด็นพร้อมระบุการอภิปรายครั้งนี้เป็นการสร้างสีสันทางการเมืองและไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม256913ตุลาคม2569เวลา 16:30 นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลากล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องในวันมุนวาวินทรมหาราชที่บริเวณบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจจิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมชมรมกลุ่มพลังมวลชน 21,200 คนร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วยจิตใจตั้งมั่นรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559โดยตลอดระยะเวลา70ปีของการครองราชทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสงฆ์อีกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่จำนวน 5,151 โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรกระจายไปทั่วทิศาสนุทิศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและใช้เวลาส่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์4ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2498ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอลำปลายมาสครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2514ทรงเยี่ยมราษฎรณบริเวณ

ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์เราสู้อำเภอโนนดินแดงประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสหนุนฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดวันที่14ตุลาคม2569เวลา 9:30 นที่เทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดภายใต้โครงการรวมพลังรัฐศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนได้แก่นายศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นางวาสิธีรจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์พันจ่าโททวีพิมพ์อุพลนายอำเภอลำปลายมาสรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดโดยเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนายโสพลสารามกล่าวย้ำว่าการส่งเสริมอาชีพถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดเพราะไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูมีความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เทศบาลเมืองลำปลายมาสประกาศพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ลงพื้นที่หนุ่มโอท็อปคุณละอองต่อยอดตลาดออนไลน์ออฟไลน์สร้างรายได้มั่นคงวันที่14ตุลาคม2569เวลา 9:00 นนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสรัญญาอยู่แย้มพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผลิตภัณฑ์น้ำซอสสำเร็จรูปตาคุณละอองณจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์น้ำซอสสำเร็จรูปแบรนด์คุณละอองมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งน้ำซอสกะเพราน้ำซอสผัดไทยน้ำซอสข้าวผัดน้ำจิ้มสุกี้น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำจิ้มซีฟู้ดและอีกหลายชนิดซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่และตลาดออนไลน์ในการประชุมหารือครั้งนี้พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada และ TikTok พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลสำเร็จจากการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปรายอื่นให้สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อยอดช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดในวงกว้างรวมถึงการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในการสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถพัฒนาธุรกิจต่อยอดช่องทางการตลาดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์
ฟิวเจอร์เรียจิสไทยแลนด์บนเวทีคู่ทางงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ดันเศรษฐกิจโตอย่างชาญฉลาดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรั

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Leading Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Leading Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์คู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการเลนเว้นไทยแลนด์เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมขยายจุดบริการอาชีวะอาสา140จุดทั่วประเทศเร่งช่วยผู้ประสบภัยทั้งอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกระจายข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงบริการ14ตุลาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสารวม140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคม2569เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นทั้งการจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อมูลณวันที่12ตุลาคม2569พบว่ามีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวม 1,228 แห่งใน39จังหวัดแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน861แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน274แห่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้47แห่งและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา46แห่งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให้สำนักงานเขตพื้นให้สปท.จำนวน 23.38 ล้านบาทและสกล.จำนวน 2.2 ล้านบาทพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการอาชีวะอาสาได้ระดมกำลังนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวม 36,949 ชุดซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 8,485คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเรือน33หลังขณะที่สกล.สนับสนุนอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนสช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทั้งประชาชนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้จุดบริการอาชีวะอาสากระจายอยู่ในหลายพื้นที่โดยมีจุดบริการในจังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัด15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดและพื้นที่สระแก้วสุรินทร์ชลบุรีรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมแห่งละ1จุดภายในจุดบริการประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือได้ทั้งด้านอาหารและน้ำดื่มการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมปฏิบัติงานนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรัฐบาลขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดบริการอาชีวะอาสาให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการและเข้ารับความช่วยเหลือได้สะดวกและทันเวลาพร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้เป็นเรื่องปกติถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านระบุตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาก็ถูกอภิปรายทุกครั้งหากไม่มีรายชื่อถือว่าเป็นเรื่องแปลกมั่นใจตอบได้ทุกประเด็นพร้อมระบุการอภิปรายครั้งนี้เป็นการสร้างสีสันทางการเมืองและไม่สามารถล้มรัฐบาลได้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากรณีที่มีชื่อหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองและเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านสำหรับผู้ที่มีรายชื่อถูกอภิปรายก็ถือเป็นเรื่องปกติเช่นกันซึ่งตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก็มีรายชื่อถูกอภิปรายทุกครั้งเปรียบเหมือนการทอดกฐินที่มักเลือกวัดที่มีอภินิหารพรรคฝ่ายค้านคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งหากไม่มีรายชื่อถือเป็นเรื่องแปลกทั้งนี้พร้อมชี้แจงทุกประเด็นและต้องการให้ประชาชนรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงในสภาการกระทำดังกล่าวอาจมาจากปมในใจมากกว่าการอธิบายด้วยข้อมูลและหลักฐานพร้อมเปรียบเปรยพฤติกรรมดังกล่าวว่ายังมีวุฒิทางการเมืองวุฒิภาวะทางการเมืองน้อยการอภิปรายครั้งนี้จึงเป็นเพียงการสร้างสีสันทางการเมืองและไม่สามารถล้มรัฐบาลได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวนายสุชาติระบุว่าขอบคุณพระกล้าธรรมที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานนับ10ปีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องอาศัยข้อมูลที่ชัดเจนหากเป็นการกล่าวหาเรื่องลอยก็ไม่มีเหตุผลที่จะลงโทษเพื่อนร่วมงานส่วนการตัดสินใจทางการเมืองในภาพใหญ่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีมีหน้าที่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเช่นการแก้ปัญหามลพิษและน้ำท่วม

0: มาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์28พฤศจิกายน2565ตั้งแต่ 17:30 นณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอมเรศอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อที่ระลึกและตองโจ๊ะจีนจองโต๊ะผู้สนใจจองเสื้อคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนคุณปานระดา0936981624ติดตามรายละเอียดได้เฟซบุ๊กสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียบริษัท Anda Wellness DNDHD ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทยชาย1อัตราหญิง2อัตราวันที่1ถึง20ตุลาคม2569อายุ23ถึง44ปีผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า150ชั่วโมงจากสถาบันที่รับรองสุขภาพแข็งแรงตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กำหนดมีทัศนคติและมารยาทที่ดีรายได้ชาย 2,500 ลิงกิตต่อเดือน 21,129 บาทหญิง 2,000 ลิงกิตต่อเดือน 16,096 บาทฟรีที่พักตั๋วเครื่องบินไปกลับประกันภัยคุ้มครองสัญญาจ้าง2ปีทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์เฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เว็บไซต์www.doe.go.th/buriram โทรศัพท์044666538ต่อ106เทศบาลนครบุรีรัมย์จัดงานประเพณีโกนข้าวทิฏฐปาเทวโรหณะประจำปี2569ระหว่าง 26-27 ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระดงและเขตห้ามสัตว์ป่าภูเขาไฟกระดงการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเทศบาลนครบุรีรัมย์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบริษัทการบินสิงคโปร์จำกัดจำนวน100อัตราระหว่าง 1-19 ตุลาคม2569สัญชาติไทยเพศหญิงจบปริญญาตรีสูง158เซนติเมตรขึ้นไปมีทนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทดสอบโทอีกไม่น้อยกว่า600ทดสอบโทเฟิลไม่น้อยกว่า500ทดสอบไอเทสไม่น้อยกว่า 6.0 รายได้ค่าจ้าง 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนระยะเวลาจ้างงาน5ปีมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิรักษาพยาบาลวันลาพักผ่อน21วันต่อปีจัดที่พักให้ใน7วันแรกและต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนก่อนเริ่มงานดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การบินสิงคโปร์เว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือเฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สอบถาม044666538ต่อ106จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569 โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented Worldในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้น ประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Groupซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ EnergyAs the foundation ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน power grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและ ภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุนะครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเข้ากับพร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วม ทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูล นะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตยุติธรรมก็คือดาโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็น3%ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบริการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dot ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุม ควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงค์คอบูปรินไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธคมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมนักสืบปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการ สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
6: นายเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีตาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้าราชการกลุ่มเล็กการหารือข้าราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตปริศนาถขอนแก่นสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันมีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถึงเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่

0: ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง125,000 ล้านบาทเลย
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
2: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเป็นที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณ านเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้

0: ต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทอฟรี24ชั่วโมง
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดับปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งวันนี้นะครับนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพิระและก็คณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้14ตุลาคม2569ครับเราเจอกันหลังข่าวภาค19 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา19:30 นโดยประมาณถึง20 นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ด้วยนะครับที่รับสัญญาณในการแวดวงกีฬาครับนะเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเป็นข่าวยินดีของบรรดาของน้องนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและได้แชมป์ก็เป็นสองสาวคู่หูนะฮะจากเวทีของวอลเลย์บอลชายหาดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVCB Tour นะครับครั้งที่2โดฮาโอเพ่น2026นะครับที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงครับเบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบรท์นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับคู่มือ3ของรายการครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็รอบรองชนะญี่ปุ่นรอบชิงก็เจอญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นคนคู่นี้ก็เป็นคู่มือหนึ่งนะในรอบชิงก็คือได้ของอาซามิเชบะกับรีกะมูรากามินะครับซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งเราคู่มือวางอันดับที่3เจอกันและปรากฏว่าคู่ของสาวไทยนะครับทางด้านของเบสกับไบฮะตบชนะไป2เซตรวดนะครับ21-19และ21-12นะฮะก็คว้าชัยชนะนะครับเป็นการคว้าแชมป์ไปครองนะสำหรับคู่ของเบสและไบก็ยินดีด้วยนะก็หลังจากคว้าแชมป์เอเชียนเกมเนี่ยนะก็ฟอร์มยังต่อเนื่องนะต้องบอกว่าฟอร์มยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับสำหรับคู่ของเบสและไบท์นะครับชื่นชมนะครับซึ่งแชมป์รายการที่4ยอมรับนะว่าเป็นแชมป์รายการที่4ของเบสกับไบท์ในปีนี้นะเอเชียนบีทนะที่ซันย่าจีนนะที่ได้แชมป์รายการนี้1ละนะครับแล้วก็มีรายการเอเชียนบีทที่ซันย่าจากจีนแล้วมีบีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์ที่หางโจจีนเช่นเดียวกันและจบที่ก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมฉลองชัยกันที่เอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่3ครั้งพอครั้งที่4ก็นี่แหละครับที่โดฮานะครับก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลชายหาดนะสาวไทยส่วนคู่ประเภทชายนะก็ส่งไปแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าเราไปได้แค่รอบ8คนสุดท้ายครับนพดลสุขภูวงกับปรวิทย์เตาวะโตในรอบ8คู่สุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอคู่ของออสเตรเลียแล้วก็แพ้ตกรอบไปนะแพ้กับเมอร์ดิสโอลิเวอร์แล้วก็เจสวอลเกอร์นะครับ17-21แล้วก็14-21นะตกรอบไปนะครับแล้วก็มีคู่ของเนติธรมุนิกุลกับวาริชรวิทย์นะฮะวชิรวิทย์หมวดผานะแพ้คู่จากเจ้าถิ่นนะกาตาร์นะครับก็คือเจอเซฟนูนอสเซ่กับอาหมัดไทจาน24-26แล้วก็16-21นะตกรอบนะฮะนี่คือคู่ก่อนหน้านั้นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะข้ามจากตะวันออกกลางนะที่โดฮากาตาร์ไปนู่นนะฮะรายการแบดมินตันที่โอเดนเซ่เดนมาร์กครับนะฮะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับ World Tour Super 750นะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกุลุตวิทิสารเล่นแบบเหนื่อยๆนะดูสภาพแล้วคือเหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เจอกับรามุตเอ็มเคนะครับ มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2เกม21 13 17 21และเกม3แพ้12 21 MK นะฮะรามุส MK คนนี้เคยชนะวิวในการเจอกันมา3ครั้งหลังสุดรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะก็แพ้รามุส MK ตกรอบแรกนะครับแล้วไปแพ้ที่จีนด้วยและมาแพ้กันต่อที่รายการนี้แหละครับเดนมาร์กนะครับรามุส MK นะครับวิวแพ้นะครับตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรแพ้รายการนี้เก็บตัวรายการใหญ่เฟนโอเพ่นนะเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์พันรายการใหญ่นะครับส่วนในประเภทคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับผู้ของไต้หวันนะครับหลิวกวงเฮงกับซูหลินฮุย0ต่อ2เกม16 21แล้ว16 21วันนี้มีสุภนิดาเกตทองนะครับก็เจอกับพูดี้กุสมาวาดานี่นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2เกม18ต่อ21และ13ต่อ21นะครับแล้วก็ปุณกัตนะดนพันพาณิชย์จับคู่กับเจนชนิชาสุดใจประภารัตน์เป็นการจับคู่กันนะเพราะเจนกับไตเติ้ลเนี่ยแยกกันนะครับมาแล้วก็เจนชนิชามาจับคู่กับบุญธนดลนะครับเจอกับแชมป์เอเชียนเกมปีล่าสุดนะก็คือทางด้านของเยนซินแบงกับไวยาซินนะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับนะ16ต่อ21แล้ว11ต่อ21นะสู้ได้สูสีนะครับและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นทางด้านของอิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับนัทงือเย็นนะครับจากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน19ต่อ21พอเกม2ชนะ21ต่อ17และ21ต่อ16ครับโอ้ปรบมือให้สำหรับทางด้านของอิคคิวกลับมาชนะได้นะครับขึ้นท่านนำในเกมที่3เนี่ยนะแมตช์พอยต์เนี่ยนำอยู่20ต่อ13 14แล้วก็เขาไล่มา3แต้มแล้วก็อิคคิวก็ตบชนะไปนะครับนี่เป็นชัยชนะของอิคคิวนะนะเขารอบไปเรายังเหลือ2คู่นะที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้นะมีคู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่สามคู่สี่มีหมิวพลประวีช่อชูวงเจอกับดาวิกาซีฮาร์ดจากอินเดียนะครับมีทางของพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลเจอกับคู่ของไต้หวันก็คือลีเจียฮุยกับหยางโพซวนนะนี่คู่เก่งของไต้หวันเลยนะนะทางด้านของลีเจียฮุยกับหยางโพซวนเนี่ยคู่เก่งของเขานะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็คู่ผสมนะฮะบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์เนี่ยนะฮะกับเฟรมสุภาษาเพียวสามพรานนะครับรอบ2เนี่ยค่ำคืนนี้เจอคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือฮูปังรองกับไลเปียจิงที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็รอแข่งในค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันสำหรับแบดมินตันนะรายการใหญ่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับครั้งนี้คุยกันยาวๆนะแมนยูแข่งด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะสาวสวยของเราสาวหล่อของเราฮะเดินทางไปสเปนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านของมุกครับมุกดาสารพืชนะครับนะไปแข่งขันรายการมอเตอร์ไซค์นะครับรายการหญิงนะครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามากมายนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสาวไทยคนเดียวฮะนะที่ต้องถือว่าความเก่งสุดยอดนะฮะทางด้านของมุกดาสารพืชนะครับไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแข่งขันกับผู้ชายคว้าแชมป์ที่สเปนมาแล้วงานนี้เป็นงานของผู้หญิงครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งแข่งขันกันโดยของมุกดาสารพืชนะครับนักแข่งนักบิดชาวไทยจากสโมสร East NJT Racing นะครับEath NJT Racing Team นะฮะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนนะหลักจากไทยและส่งเข้าแข่งขันมาแล้ว5สนามมุกเนี่ยลงแข่งขันมาแล้ว12ลงแข่งขันมาแล้ว5สนามนะครับได้ไวการ์ดมานะครับแล้วก็เอารถมาเลข12นะสร้างความฮือฮานะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันนะคือเข้าเส้นชัยอันดับที่3ถึง2ครั้งที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโคชิโมเดลลี่อิตาลีแล้วก็ไปขึ้นโพเดียมต่อที่โดนิงตันพาร์คในสหราชอาณาจักรเก็บคะแนนสะสมทั้งที่ไปแข่งฤดูกาลแรกนะฮะดูท็อป5ของตารางมี99คะแนนนะครับวันนี้เดินทางไปเซบีย่าสเปนเพื่อไปแข่งขันที่เซกิโตเตเคเรสอังเคิล ดีแอโจนะเพื่อแข่งขันรายการสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมุกก็บอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายนะเฮเรสนะครับเป็นสนามที่โค้งความเร็วสูงต้องใช้เทคนิคการขี่สูงนะเบรกลึกอะไรต่างๆนะฮะก็เคยแข่งขันมาไปเมื่ออู๋กว่าหลายสิบปีก่อนก็เคยไปสนามนี้มาเหมือนกันนะมุกระดาก็ขอกำลังใจนะในการแข่งขันในศึก Women's Circuit Racing World Championship นะสามสุดท้ายของปีนี้นะมุ่งหวังว่าอยู่ที่5ขยับอยู่ที่4นะแล้วก็หวังจะขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกนะถ้าผลงานดีในสนามนี้ก็จะได้สิทธิ์ไวการ์ดต่อในทุกสนามนะก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยขอบคุณอีทNGT Racing Team ที่ดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมุกให้ไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะแทนประเทศไทยแล้วก็นักแข่งหญิงจากเมืองไทยนะครับนี่คือสนามท้าทายนะครับก็แข่งขันกันเสาร์ที่17ตุลาคมนะฮะเรดแรกนะครับจากนั้นก็เรดที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับช่องทางในการชมก็นู่นแล้วทรูวิชั่นนาวนะครับซึ่งFIM Women's Circuit Racing World Championship เนี่ยก็หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIM Women's Circuit Racing World Championship นะครับเป็นจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะฮะหญิงล้วนๆนะครับจัดขึ้นเป็นทางการโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติว่า FIM ร่วมกับ Donna Sport นะฮะ

ดอนาสปอร์ตก็นี่แหละก็ MotoGP นะที่เขาจัดเรียกว่าคุ้นๆกันในปัจจุบันนี่แหละครับนะส่วนอีกเรื่องนึงนะบ้านเราก็จะเตรียมแข่งขันรายการนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับนะรายการนอกรายการทางด้านของรายการซุปเปอร์ไบค์บ้านเรา Nexter BRIC Super Bike Championship 2026นะสนาม3นะที่บุรีรัมย์ทางด้านของทีม S นะ NJT Racing Team เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จครับวันนี้เปิดตัวนักบิดนะอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์ใช่ไหมอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์นะพอจอแดนนะพอจอแดนนี่มากประสบการณ์จากสนามของไอซ์ออฟแมนทูชีนะมาแข่งขันนะจากไอร์แลนด์มาแข่งขันรายการให้กับสโมสรไอ้กับทีม SNJT SR Racing Team นะลุยศึก Nexter BRIC Superbike Championship 2026สนาม3นะครับในรุ่น Superbike 1000cc นะ SB1 Pro นะแล้วก็จะรถตัวแข่งใช้รถ Honda CBR 1000 RRR มาเลข22ที่ช้าง International Circuit บุรีรัมย์โอ้โหนี่หวังเนี่ยคือเอานักบิดระดับตัวท็อปนะระดับของยุโรปมาแข่งขันบ้านเราคือนอกจากมาแล้วนะสร้างกระแสแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬานักบิดจากไทยได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ในการบิดแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะพรจอแดนนี่นะครับแน่นอนแล้วได้เรื่องของการเข้าโค้งการขับอะไรต่างๆทัศนคติของการแข่งขันนะก็สุดสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งผลการแข่งขันหรือว่าแจ้งให้ทราบสำหรับการแข่งขัน Nexter BRIC Superbike นะที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ได้ทราบนะครับนี่2ความเร็วนะครับส่วนอีกความเร็ว1นะก็จบไปแล้วแต่ว่าสร้างกระแสฮือฮานะก็คือเจ็ตสกีครับก็ทางด้านของคุณปริเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP 1 World Series เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำคัญนะลิขสิทธิ์กีฬาสัญชาติไทย 100% นะฮะก็บอกเปิดตัวเลขการเติบโตของการออกอากาศไฮไลท์ไปทั่วโลกนะระดับพันล้านครัวเรือนนะครอบคลุม111ชาติผ่าน57สถานีโทรทัศน์นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มหาศาลนะตามที่นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ย้ำเสมอนะครับว่ากีฬานะต้องพัฒนาในเรื่องของกีฬาแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแกร่งเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬานะเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะในตลาดโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าบทบาทกีฬาไทยแล้วก็การบริหารการแข่งขันกีฬาไปสู่การบริหารกีฬาโลกได้นะครับผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลกหรือ WGP 1นะคุณบริเขตสืบสาการก็บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีก็ทำภารกิจกีฬา2ด้านนะครับเน้นก็คือเรื่องของการสร้างงานกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมซีเกมอะไรต่างๆนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าความท้าทายของเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปแข่งขันนะในระดับตลาดโลกนะแล้วก็สร้างนโยบายสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่พร้อมที่จะแย่งแข่งขันกับเราด้วยนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะไม่ว่าจะกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มสหรัฐหรือว่าตะวันออกกลางนะซึ่งเขาพร้อมที่จะแข่งขันและแย่งเนี่ยเรื่องของ WGP 1ไปจากเราไปจากการแข่งขันนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรืองวรกุลก็ย้ำนะฮะบอกว่าเราต้องพัฒนากีฬานะเชิงโครงสร้างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเข้าสู่เรื่องของตลาดโลกยุคใหม่เรื่องของกีฬานะสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย12แชมป์ที่ผ่านมาได้เห็นนะว่าทีมนักกีฬาของเรานะแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ WGP 1 World Series นะไปออกอากาศอย่างที่บอกนะครับ111ประเทศ57สถานีทั่วโลกนะก็เป็นการแข่งขันนะสถิติเป็นทางการนะผู้ชมกว่า25ล้านคนนะซึ่งในการแข่งขันต่อไปนี่เป็นรายการสำคัญที่WGP 1นะครับจะขยายต่อให้ผู้ชมมากกว่านี้อีกนะก็ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยพัทยาแล้วครับ 13-17 มกราคมปีหน้านะ 13-17 มกราคมปีหน้าซึ่งคาดว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะไปทุกทวีปของทั่วโลกเลยนะครอบคลุมมากกว่า80ล้านครัวเรือนนะก็จะได้ชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกนะ WGP 1นี่แหละครับแล้วก็ไทยจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาในเรื่องของธุรกิจกีฬาในระดับโลกนะเชื่อมต่อโลกเรื่องของกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรอความเคลื่อนไหวเรื่องของ WGP 1นะ
ผ่านทางรายการแวดวงกีฬาแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับมาเรื่องของฟุตบอลบ้างนะในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฟุตบอล

หลายรายการนะครับเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาสมราคาเต็ง1นะบุกไปชนะกาลาตาซาราย4-1นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านกาลาตาซารายได้กองเชียร์เยอะนะจะยิงนำไปก่อนด้วยจากอเล็กเซ่เบดราคอฟนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็บุกเอาและบุกเอายิง4ประตูนะครับจากชุดเอากาเซโลเฟอร์มินโลเปสแอนโทนีกอร์ดอนนะยิงอีกแล้วนะแล้วก็คาริมอเดเยมี่นะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาชนะต่อเนื่องนะ2นัดในถ้วยใบนี้6แต้มเต็มนะครับส่วนกาลาตาซารายนะครับแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางนัดต่อไปของถ้วยใบนี้นะครับกาลาตาซารายไปเยือนลิลนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอบิ๊กแมตช์ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะฮะ20ตุลาคมนะครับส่วนอาร์เซนอลครับร้อนแรงเจอกับลิลครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชนะไป3-0เนี่ยสมราคาแชมป์จากเกาะอังกฤษนะครับยูเรียนทิมเบอร์อาเบเรซีเอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะยิงในครึ่งหลังนะครับ3-0นะครับถึงแม้ว่าจะฝืดๆบ้างในครึ่งแรกนะครับที่เอเมอริสสเตเดียมแต่ว่าครึ่งหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับนะก็เล่นอย่างเต็มที่นะก็ชนะไปนะคว้าชัยชนะ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดต่อไปอาร์เซนอลก็จะเจองานหนักหน่อยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับคู่ปรับสำคัญในเวทียุโรปในวันที่21ตุลาคมส่วนลิลเจอกับกาลาตาซารายก็2ทีมนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนัดแรกของเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเจอกับทางด้านของแอตเลติกบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะก็ปรากฏว่าเล่นไปเพียงแค่ไม่ถึง1นาที50วินาทีนะแมนยูโดนแอตเลติโกมาดริดยิงนำ1-0นะครับโอ้โหคือกองเชียร์ยังไม่ทันได้นั่งนะหันไปมองกับเพื่อนว่านั่งตรงไหนดีครับอ้าวเปิดประตูปั๊บอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึง50วินาทีพาโบบารีออสนะครับจากนั้นแมนยูพอเสียไวก็บุกหนักจริงๆครับแต่ไม่เข้าชนเสาด้วยอะไรด้วยครับเฉียดๆนะครึ่งหลังกับกลายเป็นแมนยูที่บุกมากกว่าเสียผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนก็เลนี่โยโร่ครับไปทำฟาวนะครับก็เสียใบแดงไปนะแมนยูเหลือ10คนและนาทีที่79ครับอาเตโมล่าลุคส์มันยิงประตูชัยให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนยู2-0นะครับนัดต่อไปแอตเลติโกมาดริดไปเยือนสตุตการ์ดส่วนแมนยูเจอกับโคโม่นะครับมีปัญหาเรื่องของคุ้มในแคมป์ของแมนยูเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูไมเคิลคาร์เรกครับเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกครับบุกไปเยือนไวกิ้งนะแชมป์ลีกของนอร์เวย์ก็ปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันไป3-3นะเจ้าถิ่นยิงนำไปก่อน2-0นะครับนะแต่ว่าทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกยิงตีเสมอได้นะจากแฮร์รี่เคนนะแล้วก็ยิงนำ 3-2 จากลุยดีอาสนะครับก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกจะโดนใบแดงครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับไปเอาบอลไปทุ่มใส่หน้าผู้เล่นของไวกิ้งนะเป็นเอาบอลทุ่มใส่หน้าสลัดโก้ทริปิกนะครับแล้วก็กรรมการก็เห็นนะครับก็เรียบร้อยฮะเจอใบแดงนะครับก็บาเยิร์นเหลือ10คนแล้วก็ไวกิ้งผู้เล่นมากกว่าก็ตีเสมอได้ท้ายเกมเสมอกัน3-3นะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะซาบ้าชนะสลาเวียปราก2-0นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปชนะล้อง2-0อินเตอร์มิลานแพ้คลับบุ๊ก3-4อาร์เบร์ไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน1-0วิอาเรลชนะนาโปลี3-1นะครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเมื่อวานนี้กำบะโอซาก้าเอาชนะนิวคาสเซิลเจ็ต FC 3-1 นะครับโปฮังสติลเลอร์แพ้ยาฮูดารุนทักซิมนะครับ2-0นะเกียวโตซังหง่าครับได้ประตูชัยจากทางด้านของเทมมามัตสุเอะนะขออภัยนะเทมมามัตสุดะนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับก็เกียโดซังอะชนะราชบุรี 1-0 นะครับแม่ยันจะเสมออยู่แล้วครับก็แม่2นาทีสุดท้ายนะครับก็ราชบุรีเนี่ยรอบลีกสเตทเนี่ยนัดที่2ก็แพ้ไป2นัดรวดแล้วสำหรับราชบุรีนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะฮะก็เมื่อวานนี้ชนะนะชนะด้วยนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตเซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ยเอาเสมอนะทางด้านของฮาน่าซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับบุรีรัมย์สิเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งกวนนะครับ0-1นะครับบุกมากกว่าด้วยนะในช่วงครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้ครับแล้วก็ในครึ่งหลังนาทีที่79ท้ายเกมนะครับทางด้านของปักกิ่งกวนนะได้ประตูจากฟาบิโออาเบรูนะครับยิงเข้าไปนะก็ได้ปักกิ่งกวนชนะบุรีรัมย์นะ1-0แล้วก็คาชิมาเอลเลอร์ฮะบุกไปชนะองค์อันฮานอย1-0นะครับวันนี้

ช่นเดียวกันนะมีตัวแทนของไทยลงแข่งขันด้วยก็คือท่าเรือนะท่าเรือบุกไปเยือนคาชิวาเรโซน่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอยู่คู่นี้แข่งกัน 17:00 นตามเวลาในบ้านเรานะทางด้านของคาชิวาเรโซสมราคาลีกของญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเอาชนะการท่าเรือไป5-1ครับโอ้โหยิงนำไปตั้ง 5-0 ครึ่งแรกนาทีที่ไม่ถึง30นาทีครับคาชิวาเรโซก็ยิงนำท่าเรือไป 5-0 แล้วคุณผู้ฟังแม่คือครึ่งแรกอ่ะ 5-0 แล้วแป๊ะแค่30นาทีนะคือเรามองว่าเขาลีกเหนือกว่าเรานะญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนนะครับครึ่งแรก30นาทีเจอไป 5-0 จากนั้นเขาก็เพลาๆแล้วล่ะนะพอนำไป 5-0 ท่าเรือมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังครับนะก็มาเนลทอมเบียนะครับนาทีที่64ตีไข่แตกให้ท่าเรือก่อนที่แพ้ไป 1-5 นะครับอีกคู่หนึ่งวิลเซโกเบนะครับชนะชนบุกมอเตอร์วิลเซโกเบได้จากเกาหลีจากญี่ปุ่นชนะชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีนะ 2-0 นะก็นะครับนี่คือฟุตบอลนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนะแชมเปี้ยนลีก2วันนี้ไม่มีนะทีมจากไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้นะครับนี่คือผลฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะก็เชียร์ก็ทำใจนะบางทีก็เราก็ต้องยอมรับมาสมนสอนไทยก็เป็นรองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับมาใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะวันนี้บุกไปเยือนทางด้านของทีมจากออสเตรียครับลาสกลิมส์นะครับนะก็ประมาณ 23:45 นาทีนะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอันโตนิโอลิลาโอล่านะครับแนวรุกเนี่ยหนักเลยนะไม่มีทั้งโอดิกาโปไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไม่มีอูโก้เอเตเก้เนี่ยเจ็บฟิตไม่ทันรวมถึงโดมินิกโซโบสไลห้องเครื่องคนเก่งก็เจ็บครับตั้งแต่คนอื่นก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นบาร์เล่บาโกล่านะครับฟอร์เรียนเวสนะครับมาเอ็นริโอเอ็นกูโมอาลูอิสคูมาสไรอันกาเฟนแบกอลิซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเป็นนักเตะสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับส่วนด้านของเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นก็เป็นทีมก็แต่ว่าถ้าบอกคนว่าก็อาจจะชื่อชั้นอาจจะไปลองลิเวอร์พูลหน่อยแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับนะนี่ลักลินเนี่ยฟอร์มตกในลีกด้วยนะก็หวังว่าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้นะครับคู่อื่นก็เป็นเฟย์นูร์ดเจอโคโมนะแล้วก็โรม่านะเจอกับเรอัลมาดริดนะฮะโรม่าเขามีดอยเยนมาเล่นก็เป็นดาวซันโวของทีมรวมถึงปาโลดีบาล่านะครับส่วนเรอัลมาดริดครับโฮเซ่มูรินโญ่เหมือนจะมาเยือนทีมเก่าเคยคุมโรม่าอยู่ด้วยนะครับทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ก็ใช้กำลังหลักนักเตะหลักของตัวเองแหละวินิซิอุสจูเนียนะครับแล้วก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะเอ็มบัปเป้ถ้าได้ลงเนี่ยจะเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ27ปี298วันสถิติที่ลงเล่น100นัดดีที่สุดเนี่ยนะที่ของสถิติอยู่ก็คือเลนิลเมสซี่ตอนนั้นอายุ28ปี84วันนะเมื่อปี2015ตอนนั้นลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ถ้าเกิดเคเลียนเอ็มบัปเป้นะได้ลงก็จะทำลายสถิติ100นัดที่อายุน้อยสุดนะครับแชมป์15สมัยนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะชุดใหญ่แหละแต่ว่าต้องมาเจอกับทีมเก่าด้วยโฮเซ่มูรินโญ่นะเคยคุมโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับคู่เอกค่ำคืนนี้ร้อนแรงทั้งคู่เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะของลูกทีมของเอนโชมาเรสกานะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแชมป์ยุโรปของลุยเอนริเก้โอ้โหแมนซิตี้ก็ชุดใหญ่เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเอริกฮาลันนะครับฟิลโฟเดนรายันแซกีอองตวนเซมินโญ่นะเอนโซฟานันเดสนะมาครบนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิซาสวัสเตเลียนี่นักเตะเก่งของเขานะชุดเอาเนเวสนะครับวีดินยาฟาเบียนรุยนะนูโน่เมนเดสนี่นักเตะหลักของเขาคู่นี้เจอกันสนุกแน่นอนอย่าพลาดเชียร์คู่นี้ตี 2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสโลวานบาติสซาว่าเจอสตุตการ์ดนะครับโบโลสตรีมเจอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเจอปอร์โตอาสตันวิลล่าเจอเฟเนเบรเช่แล้วก็ชักตาโดเนตเจอกับ AEK A10 นะครับนี่ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะแฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีนะครับศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026 18-28 พฤศจิกายนที่จังหวัดพังงาแล้วก็รายการนี้นะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับแต่ย้ำนะฮะย้ำว่ากองเชียร์นะเรื่องของผู้แฟนะมีทางด้านของการตรวจตราที่เข้มข้นมากนะเราเคยโดนปรับมา2ครั้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับโดยสมาคมนะ3ล้านบาทนะก็นะให้ชมฟรีนะแต่ว่ามีการตรวจเข้มข้นเลยเรื่องผู้แฟห้ามจุดนะห้ามพกเข้าไปด้วยนะครับ

0: ก็แฟนฟุตบอลก็รอติดตามนะฟุตบอลชายหาดนะครับความเคลื่อนไหวก็โค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะซึ่งเตรียมชุดแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะนักกีฬาของเรานะก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแฟนบอลก็ชมฟรี 1,100 ที่นั่งนะครับมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัสดุนะหรือวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่สนามนะครับป้องกันเหตุซ้ำรอยเราเคยโดนปรับมาแล้วเกือบ3ล้านบาทในการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลเมื่อปี2023และ2025นะฮะส่วนใครไปชมไม่ได้ก็นู่นแหละฮะทูชานาวถ่ายทอดสดนะครับเราซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเรื่องของฟิตเนสต่างๆนะฝึกซ้อมทั้งภาคสนามนะเช้าบ่ายเย็นเนี่ยมีครบเลยนักกีฬาของเรานะตอนนี้เมื่อวานบอกไป70ตอนนี้เนี่ย85เกือบ 90% แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมที่จะตัดตัวก่อนที่จะไปพังงานนะครับอยู่กับร่วมสายไม่ใช่สิเราแข่งขันร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิรักและบาเรนนะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับทุกนัดของเราแข่งเวลา 18:30 นย้ำให้ชมฟรีนะย้ำว่าชมฟรีนะรายการนี้ต้องการเสียงเชียร์ 1,500 ที่นั่งขอให้เต็มนะผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวตะกั่วป่านะไปเที่ยวภูเขานะไปทานผลไม้ทางใต้มังคุดพังงาอร่อยผมบอกเลยนะมังคุดพังงานะอร่อยมากนะแล้วก็ไปเที่ยวพังงาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะพังงานะแวะไประนองก่อนก็ได้เที่ยวชายทะเลไปลอดถ้ำพุงช้างนะสวยงามมากนะแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลพังงาเสร็จแล้วค่อยมาดูฟุตบอลชายหาดนะไหนๆไปเที่ยวกันแล้วนะไปชมที่สนามแล้วนะก็ไปให้ถูกใจไปให้จุใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับความพร้อมของเรื่องของกอล์ฟสุดสัปดาห์นี้นักกอล์ฟของเราไปแข่งขันรายการใหญ่นะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพและการบิ๊กอีก LPGA เซี่ยงไฮ้ที่สนามเสือซานกอล์ฟคลับแถวๆเซี่ยงไฮ้นะครับ15-18 ตุลาคมเงินรางวัลกว่า 3,200,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ107ล้านบาทนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รายการนี้ไม่มีการตัดตัวนะนักกีฬาแข่งขัน81คนนะครับนักกีฬาของเรานี่มาไปทั้งชิโน่อธิอาทิติกุลมือ2ของโลกเอริยาจุฑานุการนะครับประพังกรทวัฒนกิจปาจารีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณาแสนนะครับอภิชยายุบลนะซิมนัดกิจกรรมวงทวีลาบนะก็ไปเชียร์การรวมถึงนักกีฬาจากต่างชาติที่โอ้โหโปรชั้นนำทั่วโลกมาแข่งขันนะรายการนี้รายการใหญ่นะมิยูยามาชิตะมาโอไซโกะจากญี่ปุ่นแชมป์เก่าก็คือรันนิ่งเหยินนะแชมป์เก่าจากจีนมาด้วยโอ้โหน่าสนใจครับเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ในายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบก

0: ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
1: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่างสิบหมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดหน้าในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช

0: ชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
3: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกัน

0: ร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of Twente ตัวนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
2: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและระธาตุครั้งใหญ่ในกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีนแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยูโนซาฮาลินบนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นกระดาษเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 125% จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี 2560ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดัมมุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพักฟีฟ่าเดย์ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นาทีถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitchทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลจัดการแข่งขันพิคเคิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขัน

0: ามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ประสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการตาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุก

ระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเควินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง 3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัว

อินออกไปจากกระดานและเรื่องความกระดานแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานกว้างอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีเพราะว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงควีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิงสองชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีกวีนก็เอาออกไม่ได้ตัวกวีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยตำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

ร่างเบาบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ้วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเควินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3 ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเควินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุดพ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะเสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเควินพยักพเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไป2 ช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8 ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดานเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกเพราะว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10 นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลุกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฟากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้ง

ิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทัน

ากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
3: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยางเทียนรายงาน
2: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
4: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
5: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารตต.ง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสต.ง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: การผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบ

ชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

ันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าขุดสระกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล้างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรอง

0: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz

ร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพุธนะฮะวันพุธที่14ตุลาคม2569 14ตุลาหลายท่านน่าจะจำวันนี้ได้นะครับหลายคนบอกว่าวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตวงเวลาที่หนุ่มสาวนักศึกษาเขากำลังแสวงหาความฝันกำลังผลิบานเรื่องของประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวันมหาวิปโยคนะหลายท่านจำได้14ตุลาคม2516เดี๋ยวอะไรเรียงรายละเอียดอะไรต่างๆสรุปค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทักทายไปยังพี่น้องผู้ฟังทั้ง3จังหวัดเหมือนเดิมนะครับทางบุรีรัมย์101แล้วก็สุรินทร์นะครับอยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มกับผมกฤษดาแล้วก็044514115นะครับทางไมค์ตักไทยได้เหมือนเดิมส่วนทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ก็ยังเปิดไลน์ท่านได้เข้ามาส่งข้อความนะครับส่งความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนเดิมยังไงก็ติดตามรับฟังกันต่อเนื่องไปนะครับวันนี้ขอเป็นอีกวันหนึ่งนะที่นำเพลงมาฝากให้ท่านได้ฟังอย่างมีความสุขเมื่อสักครู่นี้นะเพลงที่คุณวรพงษ์เนาะเลือกมา

่อยเนาะนะครับให้ฟังกันไปเรื่อยๆสลับกับเพลงที่คุณผู้ฟังทั้งหลายๆช่องทางโทรเข้ามานะครับหลังใหม่ก็ได้นำคนจนรุ่นใหม่จากพระคุณชัยแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ประยูนคุณอดิเรกนะครับขอเพลงขึ้นโขนชิงธงของซูซูเพลงใหม่เดี๋ยวลองดูว่าผมจะปัดเจอไหมนะครับแล้วก็คุณอภินันท์บุญเจริญขอเพลงทางผ่านของอ้อยกระท้อนจากคู่อภพลนะเปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองหาสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าอีกเป็นวันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ปี2516นะ53ปีปีนี้69ปีปีนี้ปี69จาก16ก็วันมหาพิโยค14ตุลาคมหลายท่านก็คงจำได้ตามหน้าประวัติศาสตร์ที่ดำเรียนกันมานะครับสาเหตุและก็เหตุการณ์สำคัญในวันนั้นได้กระบอกเป็นการลุกฮือของพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนกว่า 500,000 คนรวมตัวกันประท้วงนะเพื่อที่จะเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอมกิตติขจรหรือที่เรียกกันว่า3ทรราชซึ่งก็มีจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรแล้วก็พันเอกณรงค์กิตติขจรนะครับซึ่งการปราบปรามหรือว่าเกิดขึ้นด้วยความรุนแรงรัฐบาลได้สั่งให้กำลังทหารและตำรวจพร้อมทั้งอาวุธหนักรถทหารและก็เฮลิคอปเตอร์เข้าปราบปรามผู้ชุมนุมบริเวณพระบรมราชวังและก็ถนนราชดำเนินในช่วงปีนั้นนะครับซึ่งก็เกิดความสูญเสียนะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะหลาย10คนนะครับมีผู้บาดได้รับบาดเจ็บกว่า800คนแล้วก็สูญหายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนมากเลยครับว่าก็แล้วก็เป็นช่วงที่คลี่คลายในเหตุการณ์ก็ในช่วงเวลา 19:15 ของวันที่14ตุลาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายระงับความรุนแรงนะครับก็พลจอมพลถนอมกิตติขจรได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็3ทรราชก็ได้ลี้ภัยออกนอกประเทศไปนะก็เกิดเป็นอนุสรณ์สถานขึ้นมานะครับภายหลังมีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือบริเวณ4แยกการตอนแรกก็มีการสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลา2516ขึ้นบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางเพื่อรำลึกถึงวีรชนและก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้เป็นวันอีกวันนึงก็คือวันประชาธิปไตยนะครับก็ยังไงก็ร่วมกันรำลึกในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาก็แล้วกันเดี๋ยวเพลงที่คุณผู้ฟังขอจะทยอยเปิดก็แล้วกันเปิดเพลงนี้เพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อร่วมกันรำลึกถึงในวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในห้วงเวลานั้นนะครับแสงดาวแห่งศรัท

ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับนะอยากจะฟังเพลงนี้นะเพราะว่าอยากจะฟังต่อเนื่องจากเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะให้กำลังใจทุกๆท่านนะที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่งดงามให้กับสังคมเราขอให้มีพลังใจและมีศรัทธา

เท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คว้าคอยคว้าโอกาสนั้นอย่างไรเนาะนะครับขอให้เรามีพลังใจมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองเราจะสามารถก้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างไปได้กับชีวิตนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนี่ยที่เราก้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างมาหลายคนถามว่าประชาธิปไตยถึงเวลามีประชาธิปไตยหรือยังบางท่านก็บอกว่าก็ยังเหมือนเดิมย่ำอยู่กับเดิมย่ำอยู่กับที่นะครับปัญหาหลายๆอย่างยังคงเกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มุมมองเรื่องของประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ทุกๆท่านแต่ละคนนะครับว่าความเท่าเทียมความเสมอภาคนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถจะบ่งบอกได้นะเพลงที่คุณผู้ฟังทางอาโพนขอทาง FM สวทสุรินทร์สวัสดีพี่สวัสดิ์ชัยด้วยนะครับคุณนอนันนงวันนี้มาทักทายกันเหมือนเดิมผมหาเพลงที่คุณอดิเรกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะฮะนี่เปิดเพลงทางผ่านของคุณอ้อยกระท้อนให้กับทางอาโพนฟังก่อนแล้วกันส่วนทางหลายเพลงที่ขอมาไว้ทาง FM เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับทยอยเปิดให้ท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมมีความสุขการรับฟังขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับ

ของคุณอ้อยกระท้อนนะฮะกับทางผ่านก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางโคกอพลนะครับหลวงโคกอพลขอมาก็ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการนะฮะก็หาเพลงไปด้วยคุยไปด้วยไอไปด้วยก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอาจจะช้ากันไปนิดนึงมีคุณผู้ฟังทางประโคนชัยที่ขอไว้ก็ยังไม่ได้ฟังนะขออนุญาตหายแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยากฟังคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะระหว่างรอหาเนาะเดี๋ยวยานนานไปนะครับเปิดเพลงนี้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะเพลงเก่าๆแต่ว่ามีความหมายดีๆแล้วก็เป็นเพลงที่หลายท่านชอบเช่นเดียวกันนะครับคำสัญญาที่หาดใหญ่

คุณผู้ฟังครับสีสันวรรณกวีคืนนี้นะครับเป็นบทกวีที่เขียนไว้เมื่อวันที่14ตุลาปี56เนาะในการไปเขียนอ่านงานปริบาลในม่านควันที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ซอยทองหล่อกรุงเทพนะครับก็พวกนั้นเป็นการครบรอบน่าจะ40ปี14ตุลานะครับวันนี้ถ้ารวมก็53ปีละผ่านมาแล้ว13ปีก็นำมาให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเธอยังคงผลิบานบนลานรักรักเราเรื่อยเบิกบานบนลานใจ

ธอยังคงผลิบานบนลานรักรักเราเรื่อยเบิกบานบนลานใจขณะเธอผลิกลีบดอกหอมกรุ่นขณะเธอผลิกลีบดอกหอมกรุ่นกลิ่นละมุนผ่านควันรับวันใหม่หลัง14ตุลาฟ้าละใหม่ฉันยังใส่ผ้าอ้อมร้องงอแงความจริงฉันเกิดเดือนสิงหาคม3เดือนต่างอารมณ์ดูดนมแม่เธอสวยสดงดงามยามผันแปรพ้นกระแสวิปโยคอันโศกลึกจริงอยู่เราคล้ายต่างทางชีวิตหากในความเป็นมิตรเรารู้สึกต่อเส้นทางใหม่เก่าเราสำนึกหวนรำลึกวันเริ่มเติมฝันดีเธอผลิบานบนลานรักประจักษ์ชัดโลกสัมผัสเธอได้ในวิถีหากในลืบสุกเกร้นเส้นเสรีเธอยังมีบางสิ่งนิ่งเก็บกรรมฉันเติบตามความจริงทุกสิ่งสร้างเพียรก้าวย่างทางทิศชีวิตย่ำหวังพึ่งแสงแห่งเสรีเธอชี้นำหากหมอกเมฆหม่นดำยังมืดมัวบทบังอยู่บางช่วงห่วงเวลาบทบังอยู่บางช่วงห่วงเวลาประกายตาหงอยเศร้าเหงาสลัวโลกผ่านล่วงหากห่วงใยในหวาดกลัวระหว่างตัวกับตนบนทางเรา53ปีเธอผลิบานบนลานรัก53ปีฉันตระหนักต่อวันเก่า53ปีรักเบิกบานมานานเนาฉันจึงเฝ้าเคียงคู่ดูแลเธอคงไม่มีสิ่งใดพรากเราจากกันตราบใดเธอกับฉันมีพลั้งเผลอลืมไปว่าทุกสิ่งพบทางสบเจอถูกบดบังอยู่เสมอโดยม่านควันคงไม่มีสิ่งใดพรากเราจากกันตราบใดเธอกับฉันมีพลั้งเผลอลืมไปว่าทุกสิ่งพบทางสบเจอถูกบดบังอยู่เสมอโดยม่านควันถูกบดบังอยู่เสมอโดยม่านควัน

ีตเพลงที่ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวติดต่อติดไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตหากันนิดนึงเพลงที่คุณเอเรย์ขอไว้ที่หาไม่เจอนะครับเจอแต่ของชาวมาเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะฮะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยขอบคุณทางบุรีรัมย์ทางร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็สุรินทร์ทุกท่านนะครับจบเพลงนี้แล้วก็ลาไปก่อนนะฮะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสีย

0: านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คุณตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้คู่ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
5: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
3: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502นะคะตามคำขอพระราชทานของพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินโดยบรรเลงครั้งแรกเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรืออเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือพลเรือโทจตุรงค์พันคงชื่นและพลเรือโทสุมิตรชื่นสมบูรณ์ยศในขณะนั้น

เนื้อถู

พลงชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงผลงานของครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสิริค่ะชุดที่สองก็จะเริ่มด้วยสุดเหวี่ยงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยมยุทธใส่ทำนองและทั้งสามเพลงนี้ผู้ขับร้องคือคุณจันทนาโอบายวาทค่ะ

ักร้องสองท่านผ่านไปแล้วนะคะคือคุณสุปณีและคุณจันทนานักร้องท่านต่อไปคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริ่มได้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงกำสวนสวัสดิ์ต่อได้ผลงานของครูแก้วและครูเวศรักแท้รักเทียมและผลงานของครูแก้วกับครูสริเพลงชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

็นเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์บ้างนะคะเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งคือเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเบศแต่งทำนองคือเพลงดาวเคลื่อนเดือนคล้อยและครูแก้วกับครูสิริและเพลงผลงานของครูแก้วและครูสิริก็คือกำสวนรัฐคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

เพลงที่เรานำให้ฟังนี่ก็เป็นเพลงที่เลือกมาจากเพลงหลากหลายเลยนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งก็คือเพลงปาหนันและเพลงที่ครูแก้วและครูเวศประพันธ์ก็คือเพลงรักเธอคนเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
1: และอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
7: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคต ริมปราสาทภาครายงาน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี้
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิจมาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้น

ทุกคนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนแล้วก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจกล้าไม่มีความกังวล
ย่อมยัง

ผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนและก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีก่อนเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับ
ถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันติย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบ
กับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีนะมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานดันไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนนิยมนะ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะบลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บนโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ําคืนอย่างเนี้ยเราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วง 5:00 นะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6:00 นิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เรา
เป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะยังความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมา
แล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ห้าประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้แสดงเห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกัน
วาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากับกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้น
แม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดดีขึ้นเองได้หากจำเป็นต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรตุลสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากการแจ้งรายการเวลารายการคติธรรมประจำวันเวลา 5:30 นช่วงรายการเพิ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเวลาของรายการที่นี่บุรีรัมย์ 9:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นเสนอรายการหน้าต่างชีวิต 9:35 นช่วงรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเวลา 11:35 นช่วงรายการ 101.75 คุยเจ้ากับกกต. 12:00 นถ่ายทอดข่าว 13:00 นเสนอรายการทั่วทิศถิ่นไทย 14:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นเวลารายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา 15:35 นรายการบุรีรัมย์เซาแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวช่วงเวลารายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวถ่ายทอดรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นรายการตีค้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและสภายามเย็น 19:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 นคือรายการแวดวงกีฬา 20:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 20:30 นช่วงรายการสารวรรณกรรม 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านผู้ฟังรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 นถ่ายทอดข่าวและรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีสำหรับภาคเช้าวันนี้วิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธกันบรรจงรับหน้าที่ช่างเทคนิคต่อไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อพานตระกูลรำโดยมีคุณแม่แพรตระกูลรำแล้วก็ลูกโลกนะตลอดทั้งญาติโยมบ้านกระสังตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการโดยนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันในงานบุญของคุณพ่อพานตระกูลรำพอพูดถึงคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่13มีนาคม25709นาฬิกาเทศโปรดญาติโยมที่บ้านโคกกลางหมู่10ตำบลชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และในช่วงบ่ายของวันที่13มีนาคม2570เทศโปรดญาติโยมที่บ้านยางโลนตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นน่ะญาติโยมงานคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรมีการสอบนักธรรมสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีวันที่20ถึง23ตุลาคมที่จะถึงนี้ถือโอกาสเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันอยู่ใกล้สนามสอบของคณะสงฆ์อำเภอใดจังหวัดใดก็แล้วแต่ไปร่วมถวายการอุปถัมภ์พระทหารข่าวหวานแด่พระสงฆ์องค์เนรที่สอบนักธรรมในคราวครั้งนี้ด้วยนะโยมนะ20ถึง23ตุลาคมคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบที่สนามสอบวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องว่าด้วยที่พึ่งสาธุชนทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดนะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจซึ่งเราพุทธศาสนิกชนเรามีโอกาสในการเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะก็คือศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้มีความเข้าใจถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงคุณของพระธรรมแล้วก็ถึงคุณของพระสงฆ์นะเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราก็พึ่งได้อย่างถูกต้องนั้นคำว่าที่พึ่งอันเกษมสูงสุดของพวกเรานั่นก็คือพระรัตนตรัยนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังนี้สาธุชนทั้งหลายบุคคลที่เกิดมาจำต้องมีที่พึ่งหรือควรที่จะหาที่พึ่งเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งเป็นคนอนาถาคำว่าอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งหรือมีแต่พึ่งไม่ได้คนไม่มีที่พึ่งจัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากหาความสุขไม่ได้การที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าทรงชี้แนะให้ทรงทราบนะที่พึ่งนั้นในญาติโยมสำคัญและจำเป็นจะต้องหาต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ยึดถือเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งควรที่จะหาควรที่จะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นเนี่ยมีอยู่สามประการพึ่งตนพึ่งคนแล้วก็พึ่งธรรมสาธุชนทั้งหลาย
การพึ่งตนอันการพึ่งตนนั้นเนี่ยดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงร่างกายแล้วก็จิตใจบุคคลจะพึ่งตนได้จะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายจะต้องแข็งแรงจิตใจจะต้องเข้มแข็งนะจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแล้วก็แสวงหาลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานและแสวงหาข้าวของทองเงินมาบำรุงเลี้ยงตนและบุคคลอื่นได้โดยสะดวกนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วเนี่ยจิตใจย่อมเข้มแข็งน่าจะต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านก็คือคนที่เอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการทำงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่าเห็นงานง่ายงานยากงานหนักงานใหญ่เป็นของที่เหลือวิสัยแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายชอบเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยส่วนคนขยันจัดเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำงานเป็นคนที่อดทนทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้นอกจากความขยันแล้วเนี่ยจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติที่หามาได้นะเป็นผู้ที่เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินได้ใช้เกินเสียไม่ควรที่จะเสียเกินได้ใช้เกินมีมัตตัญญุตาสทาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อสาธุชนทั้งหลายคำว่าประมาณก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงนั่นเองนิยมนะคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ก็ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้ไร้ผลนกไม่จับป่าไร้ร่มไม้สัตว์ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาไม่อยู่นายไร้ความเมตตาไร้ความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์และวัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นประการต่อมาการพึ่งคนอันการพึ่งคนนั้นญาติโยมก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์เรานั้นเนี่ยจัดเป็นประเภทอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ยิยมอยู่คนเดียวแม้ว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในฐานะต่างๆกันเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพึ่งความคิดถ้าหากว่าพึ่งความคิดกับคนที่ไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมและผลประโยชน์ก็จะดีเรื่องพึ่งคนอื่นนี้ญาติโยมมีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีและใช่ว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นที่พึ่งได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งได้นั้นญาติโยมจะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีไมตรีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันและลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อกันบุคคลที่จัดเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรแท้นั้นญาติโยมหาได้ไหมเอาเฉพาะคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็หาไม่หรือไม่ใช่คนที่กินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นหากแต่หมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยนะที่เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนั้นญาติโยมกล่าวสั้นก็คือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม่สามีกับภรรยาครูอาจารย์กับศิษย์ญาณศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดเพื่อนร่วมงานชาวบ้าน
อยู่อาศัยในย่านเดียวกันเป็นต้นการพึ่งพาคนอื่นเนี่ยจึงต้องเลือกกัลยาณมิตรคบหากัลยาณมิตรคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันพึ่งกันก็ไม่ได้นะได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ว่าเพื่อนกินนั้นหาง่ายเพื่อนตายหายากและว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาวาดหายากฝากผีไข้ยากแท้จะหาประการต่อมานั้นการพึ่งธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ญาติโยมก็คือคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปมีร่างปรากฏให้เห็นเหมือนกับบุคคลแต่ก็พึ่งได้สมกับหลักพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทีปาวิหารธะธรรมสารณาอนัญญสารณาความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้แม้พระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าดังคำที่ว่านัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นญาติโยมที่ทรงสอนให้เราเนี่ยละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยนะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในหลักศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลดังคำที่ว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิอย่างวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังนี้อีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้คำว่าบุญเนี่ยก็จัดว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกันดังคำที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้าบุญคือความดีที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดกว่าบุญอย่างอื่นนะผู้ใดเป็นคนชอบให้ชอบเสียสละมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนไม่ตรณีหวงแหนอานิสงส์แห่งบุญมักจะเห็นทันตาโบราณกล่าวว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะเป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะเป็นโอสถรักษาโรคยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจก็คือบุญญาติโยมนะบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่กล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่ไหนก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะมีชีวิตอยู่และสามารถที่จะตามตนให้เป็นที่พึ่งได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลที่อุบัติมาจำต้องแสวงหาที่พึ่งพึ่งตนพึ่งคนแล้วก็พึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นั้นเราพุทธศาสนิกชนนอกจากพึ่งตนพึ่งคนแล้วเนี่ยพึ่งธรรมะ
ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะเราประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะย่อมที่จะคุ้มครองรักษาให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะป่วยทางกายให้หมอเยียวยารักษาส่วนป่วยทางใจเนี่ยก็ต้องใช้ธรรมะโอสถก็คือหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาการที่เราจะอยู่ดีมีสุขในโลกปัจจุบันเนี่ยนอกจากอาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกแล้วธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขไม่ทุกข์ในการดำรงตนรู้เท่ารู้ทันถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตกิเลสภัยทั้งหลายมันก็เกิดมีแก่เราได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราประมาทนะนั้นเราพึงมีสติแล้วก็รู้เท่ารู้ทันตัวกิเลสความโลภความโกรธความหลงถ้ามันมีอยู่ในเราเราก็จะทุกข์นะถ้าเรารู้เท่ารู้ทันแล้วก็พยายามกำจัดความโลภด้วยการรู้จักให้กำจัดความโกรธด้วยการมีเมตตาต่อเขาอกเขาอกเรากำจัดโมหะด้วยการทำความเห็นให้รู้แจ้งรู้จริงใช้ปัญญาในการพิจารณาก่อนเชื่อสิ่งใดให้พิสูจน์ก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปต้องรอบคอบนะความทุกข์จะไม่เกิดนี่ก็คือธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในสังคมโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแม้จากโลกใบนี้ไปก็ไม่ต้องตกไปสู่อบายภูมิใครก็แล้วแต่ที่สามารถดำรงตนอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนะไม่มีทุกข์ก็ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้ฉลาดแล้วนะเมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังมีความสุขเราก็จะปลอดภัยนะปลอดภัยจากโรคกายปลอดภัยจากโรคทางด้านจิตใจโรคกายเนี่ยญาติโยมมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็ต้องมีอยู่แล้วสังขารร่างกายของเราเป็นรังโรคนะเมื่อเวลามันมีโรคเราก็ต้องรักษาก็แสดงว่าเราเข้าใจในหลักธรรมคำสอนเรายอมรับสัจธรรมความจริงว่าสังขารมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่มีใครที่จะไม่มีโรคแต่จะมากหรือจะน้อยอยู่ที่บุญกรรมปรุงแต่งถ้าหากว่าเรามีโรคน้อยก็แสดงว่าชาติที่แล้วเราไม่ค่อยเบียดเบียนสัตว์แต่ถ้าโลกในปัจจุบันนี้เรามีโรครุมเร้าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าชาติที่แล้วเราอาจจะขาดเมตตาชอบเบียดเบียนสัตว์ก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโรครุมเร้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมที่จะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอโรคยาปรมาลาภาแปลความว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยตรงนี้โยมญาติทั้งหลายทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ไม่มีโรคนะความไม่มีโรคจัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นบ่อเกิดแห่งอิทธิผลอันน่าปรารถนาทุกประการเพราะธรรมดาว่าบุคคลมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นในญาติโยมย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสนะโรคกายไม่มีหรือมีน้อยจิตใจก็เบิกบานด้วยมีผิวพรรณเปล่งปลั่งงดงามเหมาะสมย่อมสามารถที่จะประกอบภารกิจการงานที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นได้ต่างจากคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน3วันดี4วันไข้จิตใจก็หม่นหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ซูบซีดอิดโรยเรี่ยวแรงก็เสื่อมถอยน้อยกำลังไปจะประกอบภารกิจการงานอันใดก็ทำไม่ได้เต็มที่ถึงแม้จะมีทรัพย์สินเข้าของเงินทองมากมายก็ตามจะหาความสุขกายสบายใจในชีวิตไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ร่ำรวยแต่มีร่างกายแข็งแรงนะโยมนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็นับว่าเป็นคนที่มีโชคดีเรียกว่าเป็นคนที่มีโชคเป็นคนที่มีลาภอย่างประเสริฐเพราะก่อให้เกิดความสุขกายความสบายใจสมด้วยหลักพระบาลีที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่แหละญาติโยมโรคหมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเสียดแทงร่างกายแล้วก็จิตใจคือมันมาพร้อมในญาติโยมเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมันจะทุกข์ทั้งทางกายมันก็จะทุกข์ทั้งทางใจนั้นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมาช่วยกำกับนะมาช่วยคุ้มครองรักษามีขันติอดทนต่อสภาพที่มีขันติความอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคกายแล้วก็โรคจิตใจเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันนะโรคกายโรคใจก่อให้เกิดความเจ็บไข้ก่อให้เกิดความป่วยไข้เจ็บปวดรวดร้าวเร่าร้อนกระสับกระส่ายนิยมนะแล้วก็กระวนกระวายด้วยนะทำลายสุขทำลายความสุขกายสุขใจนะตัดทอนกำลังกายกำลังใจทำให้เกิดความขัดข้องไม่สะดวก
ในการที่จะประกอบกิริยกิจทั้งทางคดีโลกและก็ทั้งทางคดีธรรมอันมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี่ยญาติโยมเคยถูกโรคเบียดเบียนมาแล้วก็มีกำลังถูกเบียดเบียนก็มีคอยระมัดระวังนะไม่ให้โรคเกิดขึ้นเบียดเบียนก็มีด้วยเหตุนี้สาธุชนคนดีผู้รักตัวสงวนตัวรู้จักคุณค่าของตัวจึงสังวรระมัดระวังไม่ให้โรคเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายของตนเมื่อโรคเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายก็ไม่นิ่งดูดายเราก็พยายามบำบัดรักษาโรคให้หายไปจากร่างกายยอมเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อแลกเอาความไม่มีโรคให้เกิดมีแก่ตนเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้นะเมื่อเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อย่าไปเสียดายทรัพย์สินเงินทองนะบางคนก็ไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าซื้อยามากินมาทานกลัวมันจะหมดจะเปลืองนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายถ้าเราหายมันก็ยังมีกำลังหาทรัพย์แต่ถ้าเรามีทรัพย์แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รักษาตายเราก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์อยู่ดีนั่นแหละนั้นเราก็ต้องให้ความกตัญญูต่อตัวเราด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ร่างกายแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีเรือนมีรถมีรามีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราพึงปรารถนาแต่พอ

กรรมนะโยมนะนะเพราะตายไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายโรคที่เกิดขึ้นเบียดเบียนมนุษย์นั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันโรคทางกายประเภทหนึ่งโรคทางใจประเภทหนึ่งโรคทางกายนี่ก็พิจารณากันง่ายนะคือมีมากมายแต่เมื่อจะประมวลตามอาการก็มีเพียง3ประเภทนะโยมนะโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็ตายและโรคที่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายก็ได้แก่ความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆความคลื่นเหียนอาเจียนความวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายความอ่อนเพลียละเหี่ยใจเป็นต้นอันเกิดมาจากความผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนไม่สมดุลกันบ้างเกิดจากการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปบ้างเกิดจากการใช้กำลังกายกำลังใจมากเกินไปบ้างโรคเช่นนี้จะหายามาบำบัดรักษาก็หายไม่ต้องใช้ยาบำบัดรักษาก็หายเพียงแค่พักผ่อนชั่วครู่ชั่วขณะหรือ 2-3 วันก็จะหายไปเองนะโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเช่นอหิวาตกโรคเป็นต้นนะโรคเช่นนี้ต้องรีบรักษาทันทีจึงจะหายถ้าไม่รีบรักษาให้ทันท่วงทีก็จะตายส่วนโรคที่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนั้นน่ะญาติโยมได้แก่โรคที่เกิดขึ้นแล้วไม่รีบรักษาหรือรักษาไม่ทันปล่อยให้โรคกำเริบขึ้นถึงขั้นทางศาสนาเรียกว่าอเตกิจฉาคือไม่มีทางแก้ไขสุดความสามารถที่หมอจะช่วยเหลือได้หรือตามภาษาที่แพทย์แผนโบราณเรียกว่าเข้าขั้นตรีทูตหรือตามภาษาแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่าเข้าขั้นโคม่าเสียแล้วนะโรคประเภทนี้ญาติโยมรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายถึงอย่างนั้นบุคคลก็ยังรักษาพยาบาลไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณนั่นแหละญาติโยมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเมตตากรุณาต่อผู้เจ็บป่วยบ้างเพื่อต้องการแสดงออกถึงความรักถึงความภักดีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เจ็บป่วยบ้างนะถ้าผู้ใดไม่รักษาละเลยเพิกเฉยก็จะถูกสังคมประณามว่าเป็นคนใจไม้ใส่ระกำใจจืดใจดำอมหิตหรือเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจก็มีแม้โรคชราก็นับเข้าในประเภทที่ว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นกันถึงอย่างนั้นญาติโยมบุคคลโดยทั่วไปก็เอาใจใส่ดูแลรักษาเพราะมาหวนรำลึกนึกถึงคุณค่าที่เคยได้อาศัยใช้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างมาเป็นระยะเวลายาวนานถือเป็นการกตัญญูต่อร่างกายก่อนที่จะถึงการทำลายไปในที่สุดโรคดังกล่าวมาเนี่ยญาติโยมเรียกว่าโรคกายหรือโรคภายนอกโรคกายหรือว่าโรคภายนอกหมอเป็นผู้ให้ยาส่วนโรคทางด้านจิตใจได้แก่โรคกิเลส3ชนิดคือโรคราคะโรคโทสะและก็โรคโมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปทำให้จิตใจเกิดความป่วยไข้เร่าร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายป่วยกระเซาะกระแซะอยู่เป็นประจำซึ่งต่างจากโรคทางกายเพราะโรคทางกายนั้นน่ะญาติโยมมีประจำตัวไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นโรคความดันสูงบางคนก็เป็นโรคความดันต่ำบางคนก็เป็นโรคโลหิตจางที่เป็นโรคซับจางเห็นจะมีมากที่สุดในสังคมปัจจุบันญาติโยมโรคทางกายที่เกิดคล้ายๆกันก็คือโรคชราและก็โรคหิวโดยเฉพาะโรคหิวจะรักษาอย่างไรก็ไม่หายขาดสำหรับคนกินเพื่ออยู่ต้องรักษาวันละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างส่วนคนที่อยู่เพื่อกินต้องรักษาเพิ่มวันละ4ครั้งถึง5ครั้งก็มีด้วยเหตุนี้จึงมีพระพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าชิคัจฉาปรมารุคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 9:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศอานิสงส์หน้าศพหนึ่งกันที่วัดหนองค่ายตำบลบันบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4/2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

พระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาติจวนวายมาหลายเส้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีความยากจนในหมู่ชนขยันอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนะครับชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็กลับมาพบกับพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะถึงวันนี้เราจัดรายการทางสวทมาเอาครบ16ปีเต็มนะครับแล้วก็ย่าง17ปีที่นี้นะครับเป็นรายการที่เติมแต่งคุณธรรมในจิตใจเราท่านทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะองความรู้ที่เรียกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้กันในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยนะฮะในเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะพาครอบครัวรอดพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจพาตนเองรอดพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจได้นะฮะรวยและก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความโลภน้อยความประหยัดเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราหันมาประกอบกิจกรรมดีนะฮะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทำให้เรารอดพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจได้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะฮะโบราณสอนเรามาสอนวัยรุ่นให้ดื่มเหล้าให้สูบบุหรี่สูบยานะฮะเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้ผิดทั้งหมดนะฮะผิดทั้งหมดสังเกตได้จากตัวของกระผมเองนี่นะฮะกว่าจะหมดหนี้หมดสินก็โอ้โหอายุป่าก็ไปค่อนชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงก็กว่าจะหมดหนี้ก็ครึ่งค่อนชีวิตไปแล้วแต่ถ้าคนไหนทั้งสูบบุหรี่นะฮะทั้งดื่มเหล้าทั้งเล่นการพนันเรียบร้อยเลยนะฮะชีวิตนี้พังเป็นแถบๆเลยนะครับอันนี้ก็พูดคุยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะเน่นายแน่มากนะฮะคุณแอดคาราบาวและทีมงานขับร้องให้ฟังความยาวประมาณสัก6นาทีครึ่งนะครับซึ่งเป็นการเชิดชูหนูเน่นะฮะซึ่งอายุก็แค่16ปีเท่านั้นเองนะฮะชนะเลิศนะฮะอเมริกันก็อตทาเลนต์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานี้นะครับโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นก็ด้วยความพยายามของเธอนะเธอถึงได้โอกาสนี้นะครับได้รับการเชิดชูชื่นชมจากสังคมนะเพราะความขยันก็เรียกว่ามีอิทธิบาทธรรมนะฮะก็คือว่าชอบสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นปรับปรุงพัฒนาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทำให้เธอได้เป็นหนึ่งนะเป็นลูกสาวคนเดียวของโลกนะครับที่โด่งดังมาขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็ฝากความดีเหล่านี้ไว้กับพี่น้องคุณผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะฮะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะมีความพยายามที่ไหนความสำเร็จก็เกิดขึ้นที่นั่นนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องคุณฟังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับช่วงนี้มีมิตรรักแฟนรายการนะฮะคุณบรรเทาสำราญใจนะฮะขอฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะฮะเอาให้ฟังกันเลยนะครับหนีห่างว่างั้นคุณจุละหัวลานนะฮะแสดงสดนะบรรเลงให้ฟังช่วงนี้เชิญรับฟังครับ

เพลงหนีห่างนะฮะจุลโหรานนะฮะแสดงสดแล้วก็ขับร้องให้ฟังนะฮะตามคำขอมิรักแฟนรายการคุณบรรเทาสำราญใจนะฮะขอกันเอาไว้เมื่อวันก่อนนี้นะจัดให้ฟังแล้วคงจะถูกอกถูกใจนะครับเอามีเพลงของร็อกอ้อเงาะมาฝากอีกสักเพลงหนึ่งนะครับจ๊าบจังเลยว่างั้นไปฟังกันช่วงนี้เลยเชิญรับฟังครับ

ังกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยและก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งของเราเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ก็แนะนำหรือชื่นชมหนูเนเน่นะหรือว่าอนุแพรวนะครับแพรวอำลอยนะชื่อจริงของเธอนี่ก็คือพรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์นะฮะนักร้องนักแสดงศิลปินว่างั้นเถอะเนาะที่ไปชนะอเมริกันก็อตทาเลนต์นะฮะที่ประเทศอเมริกานะฮะโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะซึ่งเธอเป็นคนที่มีอิทธิบาทธรรมอย่างเต็มที่เลยนะครับก็คือมีฤทธิ์พูดง่ายๆนะฮะทำอะไรก็สำเร็จด้วยฤทธิ์นะด้วยอิทธิบาทธรรมนะฮะเธอก็คงจะสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปเอาใจช่วยด้วยนะครับท้ายรายการนี้มีเพลงเน่เน่นายเน่มากอีกเวอร์ชันหนึ่งให้พี่น้องฟังประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคุณผู้ฟังบ้างนะฮะหรือว่าเรียกสตินะน้องๆเยาวชนทั้งหลายทั้งปวงนะฮะอย่ามัวแต่เล่นนะฮะพยายามสร้างสมประสบการณ์ชีวิตให้มากๆนะฮะต่อไปข้างหน้าจะได้มีรายได้เลี้ยงตนเองนะครับฝากเป็นผลงานท้ายรายการนะฮะเน่เน่นายเน่มากเวอร์ชั่น2นะครับไปรับฟังกันแล้วจากลากันไปเลยจะเจอกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอน

0: ิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทย

0: ส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกครั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและกับเพื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของไทยคริสนาถแสงสุกรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรมมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
2: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
6: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
8: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ขอเ

การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันในวันนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะคะประมาณร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสเช้านี้ตื่นมาอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็ดูครึ้มๆเหมือนฝนจะตกอีกนะคะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงแจ้งกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้พื้นที่ไหนแดดออกพื้นที่ไหนครึ้มฝนตกนะคะตกแล้วหรือยังไม่ตกแจ้งกันเข้ามาได้หรือท่านใดมีข่าวสารอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เจอกันกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งทั้งวันจันทร์ถึงวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยจะอยู่กับคุณเรวดีหงสากุลแล้วก็วันพุธและวันพฤหัสอยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรามทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะส่วนวันศุกร์ก็จะพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะก็จะเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทางเฟซบุ๊กไลฟ์กันก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนนะคะทักทายกันเข้ามาได้เช้าวันนี้ทักทายไปยังผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงนะคะจากทางหนองปรงตะโกตะพีอำเภอประโคนชัยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันค่ะพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขเช้านี้เปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยเช้านี้อากาศเย็นหลังจากเช้ามืดเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝนตกลงมานะคะทักทายพี่ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดียามเช้าเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเรานะคะสัญญาณชัดเจนดีเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีด้วยทักทายพี่อุทิศวรรณศรีพี่สากลเจียวรำพี่นรากรจินรำด้วยนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันนะคะจากทางอำเภอประโคนชัยบอกว่าฝนตกแล้วนะคะที่ประโคนชัยเนาะทักทายพี่ประดิษฐ์ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ชูเกตนะคะสวัสดียามเช้านะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีที่ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสนะคะทักทายปริมหันชนะด้วยนะคะกำนันนรงค์ผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเมืองไผ่ร่วมถวายภัตตาหารเพลสัญจรแด่พระภิกษุสามเณรในวันจันทร์ที่19ตุลาคมเวลา 9:30 นาทีนะคะเชิญชวนนะคะพ่อแม่ในพื้นที่นะคะที่วัดธรรมถาวรหมู่ที่6นะคะบ้านคันรุ้งนะคะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเมืองไผ่ทุกท่านเลยนะคะไปร่วมทำบุญถวายเพลสัญจรกันนะคะ
ทักทายพี่ประยงจันทนามค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศดีลมพัดเย็นๆหน่อยสงสัยจะเริ่มหนาวแล้วละมั้งนะคะที่ตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาสหมู่บ้านไหนฝนตกบ้างน้อนะคะที่สี่เหลี่ยมน้อยเนี่ยตกเมื่อวานแต่วันนี้ยังไม่ตกนะคะอากาศเช้านี้ก็ดีมากๆเลยนะคะทักทายพี่ยืนยงประโคนจากพระพลาชัยด้วยนะคะพี่ยืนยงประโคนวันนี้อ้าวไม่ใช่สิวันที่16ตุลาคมนะคะเชิญชวนร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระธรรมสัญจรแล้วก็ทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่วัดสำโรงบุพารามตำบลป่าชันอำเภอพระพราชัยนะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงไปร่วมทำบุญเลี้ยงเพลกันนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบลสองห้องค่ะพี่พนัดเจียวรำจากห้วยราชพี่ผู้ใหญ่สุธิขออภัยพี่สุธิสาเริกสกุลเรืองด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่วนากฎมัชชาค่ะที่ชอบปากาฝนตกรินรินนะคะเช้านี้นะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะเช้านี้ฟ้าก็กลัวฝนอยู่นะคงจะมาอีกเนาะเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยเช้านี้แม่ก็กำลังจะไปวัดนะคะแม่ไปวัดป่าชัยมงคลเนาะวันนี้ฝนไม่ตกนะแม่ต้องรีบออกไปแล้วเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไม่ได้ไปอีกนะคะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณค่ะเปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่หมู่19ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเมื่อวานนี้ทีมงานเราลงพื้นที่ไปที่ลำดวนนะคะไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพนะคะตำบลลำดวนอำเภอกระสังเมื่อวานนี้เนี่ยไปบันทึกเทปรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็โอพี่ร้อยโทสมมาตรนะคะผู้ดูแลโครงการเนาะพี่ๆทหารแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็อำเภอดูแลต้อนรับอย่างดีเลยนะคะต้องขอบคุณพื้นที่เจ้าของพื้นที่นะคะทุกท่านเลยนะคะที่ต้อนรับสอทบุรีรัมย์เราอย่างดีด้วยนะคะก็สั่งมาลงไปกันบ่อยมากเลยนะคะมีกิจกรรมให้เราได้ไปกันบ่อยนะคะทักทายพี่กอบนิวรรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายไปยังพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยนะคะวันนี้ฝนรินรินนะคะอยู่ที่อำเภอชำนีนะคะทักทายพี่เลียงแปลงดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะบ้านลำดวนอุตปาจากทางเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองด้วยค่ะทักทายกำนันนิสสิริสำราญค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยวันนี้ขอแจ้งร่วมทำบุญถวายเพลวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะคะร่วมถวายเพลพระสงฆ์สามเณรที่วัดปทุมคงคาตำบลบ้านเปลืองอำเภอกระสังเป็นวัดที่11แล้วนะคะก็เชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านเลยนะคะไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะจากท่านกำนันนิสสัตสิริสำราญนะคะทักทายพี่อภิรักษ์แสงฮิรันด้วยค่ะจากทางตำบลสะเดาอำเภอนางรองเมื่อวานนี้ฝนตกเล็กน้อยนะคะที่นางรองนะคะไม่หนักเนาะไม่มากเนาะในเมืองนี่ตกแรงอยู่นะพี่อภิรักษ์ในเมืองตกแรงมากเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะกว่าจะได้ออกจากสถานีไปกระสังเมื่อวานนี้เนี่ยก็ตกหลายรอบเลยนะคะทักทายพี่สนั่นช่วยรำด้วยนะคะสวัสดียามเช้าที่

เนาะนะคะทักทายพี่สงกรานต์โสภาค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้อากาศดีค่ะแดดกำลังออกเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะผู้ใหญ่สงกรานต์โสภาอยู่ที่หมู่1ตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาสขอบพระคุณมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่แดดออกแล้วเนาะที่ลำปลายมาสนะในเมืองยังไม่เห็นแดดนะยังเหมือนครึ้มๆอยู่นะคะทักทายพี่อนุชิตด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายกันเข้ามานะคะทักทายพี่อารีค่ะสวัสดียามเช้าเช้านี้อากาศเย็นๆนะคะพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดเสียงดังชัดเจนนี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่เลียงแปลงดีบอกว่าเชิญชวนร่วมชมกีฬาอบต.หัวถนนที่นางรองด้วยนะคะในวันที่10ถึง16ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ไปร่วมชมกีฬาอบต.กันนะคะทักทายพี่สมบูรณ์ลาสอนค่ะสวัสดียามเช้านะวันนี้ชาวบ้านหนองปลาแดกพร้อมพ่อขาวแม่ขาวเนี่ยจะไปทอดเทียนพรรษาที่วัดบ้านพงสวรรค์ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกนะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ค่ะไปร่วมสืบสานประเพณีไทยเอาไว้เพื่อที่จะสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะทักทายพิทักษ์ประภูชกังค่ะเช้านี้อากาศเย็นแล้วนะคะเย็นมาหลายวันแล้วนะคะนี่อากาศดีมากๆเลยนะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีเมื่อวานฝนตกใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขในการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายผู้ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะเช้าวันนี้ผู้ใหญ่วิภาฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการตัดแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระครูสำหรับหมู่1นัดวัดสายตาตัดแว่นในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะวันนี้นะคะหลังจบรายการฟังสวทจบแล้วผู้ใหญ่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะคะวันนี้นะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะไปวัดสายตากันได้นะคะทักทายอาจารย์กิตติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองวันนี้เดินออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการไปด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทักทายพี่สุรินทร์ค่ะเช้านี้อากาศครึ้มๆนะคะพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วเช้านี้อากาศเย็นสบายดีหลังจากเมื่อวานฝนตกมาก็ไม่หนักนะแต่ทำให้ข้าวในสดชื่นขึ้นบ้างนะคะแต่ไม่มีน้ำนะคะอยากให้ตกมาเรื่อยๆเนาะทักทายพิทักษ์ประภูชกังค่ะพี่อิวทิดรำด้วยนะคะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเช้าวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการทักทายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้กันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับในเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องรอน้ำลดค่ะพร้อมกับการเตรียมประชุมครม.สัญจรและเปิดงานพืชสวนโลกอุดรธานีในวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานในช่วงเวลา 13:30 น.ได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในการประชุมครม.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดค่ะปัจจุบันมีการเยียวยาแล้วกว่า 200,000 ครัวเรือนและในวันนี้
้มีการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2ล้านบาทให้กับกรณีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2500

0: 69นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียังได้มีการเน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีส่วนร่วมในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ด้วยนะคะหรือการประชุมที่เราพูดถึงกันทุกวันเลยก็คือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะพร้อมกับกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงานที่แสดงความชื่นชมแล้วก็ความเชื่อมั่นในประเทศไทยนะคะรวมถึงศักยภาพของประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะจังหวัดอุดรธานีได้มีการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในระหว่างที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570โดยนายกจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายน2569พร้อมกับร่วมประชุมครม.สัญจรในวันที่3พฤศจิกายนโดยเน้นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรพร้อมกับนำวาระแห่งชาติเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเน้นย้ำนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ไปดูทางด้านของมหาดไทยกันบ้างคุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเรามากๆเลยเพราะว่าทางมหาดไทยเนี่ยเขามีการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มผ่านการเข้าถึงสวัสดิการสังคมมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายอันสิทธสัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายจำเริญแหวนเพชรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคลครั้งที่1/2569โดยมีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้นะคะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดมาตรการแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าถึงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคลนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะตรงตามความต้องการแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในหลักการรับรองการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มที่มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีสิทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะมุ่งมั่นในการเสริมสร้างโอกาสและก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญเลยในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการตามของรัฐนะคะตามกฎหมายซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดชาวบ้านที่สุดเนี่ยควรที่จะเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลประชากรในพื้นที่ของท่านนะคะให้ได้รับสิทธิ์นะคะตามที่รัฐเนี่ยได้ให้นะคะคุณผู้ฟังถ้าหากละเลยนะคะพี่น้องเราก็อาจจะเสียสิทธิ์นะคะจากทางรัฐที่จัดสรรให้นะคะในแต่ละมาตรการหรือว่าแต่ละสิทธิ์นะคะที่มีการจัดขึ้นมานะคะมีการออกมาเนี่ยพี่น้องเราบางคนไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารบางพื้นที่บางบ้านไม่มีสื่อในการที่จะดูหรือว่าอะไรต่างๆนะคะถ้าหากว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ดูแลพี่น้องเราก็อาจจะเสียสิทธิ์เหล่านี้ได้นะคะ ทีนี้มาดูครม.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครม.ได้มีการเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสนะคะซึ่งความโปร่งใสในเรื่องอะไรมาดูกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ครม.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยปรับปรุงนิยามคำว่านวัตกรรมและสิ่งใหม่ค่ะให้ชัดเจนหากเป็นเพียงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของอุปกรณ์จะไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนได้พร้อมลดการใช้ดุลยพินิจและจัดให้มีกระบวนการอุทธรณ์นะคะขอขึ้นทะเบียนโดยกำหนดให้เปิดเผยรายชื่อสินค้าผู้ประกอบการคุณลักษณะจำเป็นคุณลักษณะจำเพาะพื้นฐานและก็ขอบเขตประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อสาธารณะล่วงหน้าก่อนอนุมัติเพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียนตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะตามมติครม.ยังมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมและให้สวทช.สนับสนุนด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะขณะที่สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งนี้นะคะการปรับเกณฑ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความโปร่งใสและยกระดับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยนั่นเองค่ะและยังมีอีกหนึ่งการประชุมครม.ที่ได้มีการอนุมัติคุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้พอออกมาเนี่ยก็ฮือฮาเลยทีเดียวนะคะกับการอนุมัติโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดค่ะคุณผู้ฟังวงเงิน 50,000 ล้านบาทโดยทอ.อ.ส.ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายนะคะต่อหลักต่อรายต่อหลักประกันกู้สูงสุดไม่เกิน40ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.6%ถึง 2.8% จะเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569ถึง30ธันวาคม2573นั่นก็คือวันนี้นี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งสำหรับโครงการบ้านนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วก็รองรับความต้องการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางภายใต้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดวงเงินโครงการอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ.อ.ส.สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีและมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีดังนี้นะคะคุณผู้ฟัง1ก็คือกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้ขออภัยค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ย 2.8% ต่อปียาว2ปีและ2ค่ะกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ย 2.6% ต่อปีนะคะยาว2ปีเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569จนถึงวันที่30ธันวาคม2573ค่ะหรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ทอ.อ.ส.ได้มีการกำหนดไว้ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้คาดนะคะคาดการณ์นะคะว่าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะสำหรับพี่น้องที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดในครั้งนี้ก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยเห เห็นเรื่องนี้แล้วก็สนใจอยากจะมีบ้านนะคะอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะรัฐก็เปิดโอกาสนะคะให้เราแล้วนะคะก็ลองไปยื่นกู้ดูนะคะแล้วไปยื่นสินเชื่อดูว่าคุณสมบัติจะผ่านไหมนะคะก็ต้องลองดูก่อนเนาะแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากทางธนาคารนั่นเองนะคะทีนี้มีเรื่องเตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าปัจจุบันต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะไม่ซื้อของออนไลน์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้ตำรวจได้ออกมาเตือนภัยหลอกซื้อของออนไลน์นี่กำลังมาแรงเลยนะคะตอนนี้อย่าลงกลโปรโมชั่นระวังจะเจอของปลอมโปรพังทำผิวพังและหน้าพังเพราะว่าโดยเฉพาะพี่น้องที่สั่งในเรื่องของเครื่องสำอางเครื่องประทินกลิ่นหอมต่างๆอันนี้ต้องระวังเลยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะพันตำรวจโทหญิงบุญยนุชพงอิสรวรานันท์นะคะรองโฆษกประจำรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเตือนภัยช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะให้ระมัดระวังการตัดสินใจซื้อเพราะโปรโมชั่นแต่อาจได้ของปลอมไม่ได้มาตรฐานค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นแล้วก็ความงามนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยปัจจุบันต้องบอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าในช่วงสัปดาห์นี้การหลอกลวงซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ยังเป็นภัยออนไลน์อันดับหนึ่งเลยนะคะโดยประเภทสินค้าที่หลอกขายมากที่สุดก็คือสินค้าประเภทความงามแฟชั่นเสื้อผ้าซึ่งการหลอกลวงเนี่ยมีหลายรูปแบบทั้งซื้อของไม่ได้ของสินค้าไม่ตรงปกแล้วก็สินค้าไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้บุกจับโรงงานผลิตสินค้าเครื่องสำอางปลอมใช้แรงงานต่างด้าวผลิตเครื่องสำอางครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวแชมพูปลอมตรายี่ห้อฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางยี่ห้อดังต่างๆนะคะที่ดูผิวเผินแล้วเหมือนของจริงอะนะคะแต่ว่าภายในส่วนผสมเป็นของปลอมไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะเป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอาจจะทำให้ผิวพังหน้าพังบางคนอาจจะมีอาการแพ้รุนแรงโดยการจับกุมครั้งนี้ยึดของกลางได้จำนวนมากซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าสินค้าเหล่านี้จะถูกนำไปจัดขายแบบโปรโมชั่นราคาถูกทางออนไลน์เช่นโปร1แถม1ดีลราคาถูกพิเศษล่อใจให้คนซื้อนะคะดังนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอเตือนภัยพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อก่อนกดตะกร้าก่อนโอนเงินให้เอะใจสักนิดค่ะอย่าลงกลของราคาถูกเห็นแก่ความคุ้มราคาแต่หากได้ของไม่ดีไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนอกจากเสียใจที่เสียรู้อาจจะได้รับอันตรายด้วยฉะนั้นนะคะอย่ารีบกดตะกร้าของที่สั่งอาจจะเป็นของปลอมนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนสามารถสอบถามการแจ้งภัยออนไลน์นะคะได้ที่สายด่วน1441หรือที่ศูนย์ AOC แจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.thTH นะคะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ทราบเพราะว่าปัจจุบันการช้อปปิ้งออนไลน์มันมีค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังซื้ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเรามักจะเลือกซื้อทางออนไลน์เพราะว่าราคามันถูกมันมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ราคาลดครึ่งต่อครึ่งอันนี้พี่น้องเราก็หันมาช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะนะคะก็เสี่ยงที่อาจจะถูกมิจฉาชีพนั่นเองค่ะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปดูเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะท่านโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาได้ลงพื้นที่เทศบาลเมืองลำปลายมาสร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 9:30 นที่เทศบาลเมืองลำปลายมาสให้การต้อนรับท่านโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ซึ่งในโอกาสที่ท่านได้ลงพื้นที่เทศบาลเมืองลำปลายมาสเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยมีนายศักดิ์สารำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นางวาสิทธิรจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์พันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปลายมาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูยาเสพติดให้มีความรู้ความสามารถและก็ทักษะในการประกอบอาชีพสามารถที่จะสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวตลอดจนส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพค่ะทั้งนี้นะคะการส่งเสริมและก็พัฒนาอาชีพถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษานะคะช่วยสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งทางเทศบาลเมืองลำปลายมาสพร้อมสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะสร้างอาชีพสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ของท่านประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพาไปดูทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะพัฒนาชุมชนท่านพัฒนาการจังหวัดได้ลุยพื้นที่ติดตามโอท็อปไทยโตไกลไปกับช้อปปี้ยกระดับผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัลบุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโอท็อปไทยโตไกลไปกับช้อปปี้เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการแข่งขันบนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระดับประเทศโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นายอัศวนัทชินพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแล้วก็นายพัฒนพิสุทธิ์วงเวียนนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่กลุ่มคุณละอองอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็กลุ่มผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอนอำเภอประโคนชัยทางนี้นะคะมีนางอรัญญาอยู่แย้มพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์และก็นางกอบเกื้อเหล่าทวีพัฒนาการอำเภอประโคนชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และก็อำเภอประโคนชัยเนี่ยร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลสืบเนื่องจากการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรและก็ผู้ประกอบการโอท็อปด้านดิจิทัลนะคะซึ่งมีพวกเขาร่วมอบรมเนี่ยกว่า80คนเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ตลอดจนเทคนิคในการใช้เครื่องมือการทางการตลาดนะคะบนแพลตฟอร์มอย่างช้อปปี้นะคะเพื่อที่จะช่วยยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภคในวงกว้างค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะจำหน่ายสินค้าต่างๆผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะก็เป็นการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ ทีนี้พาไปดูสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาได้มีการออกหน่วยซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านกรวดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 30,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานางวาสิทธิระจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการภายใต้โครงการซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยณดมอเนกประสงค์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยนะคะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทางอำเภอบ้านกรวดในการให้การสนับสนุนสถานที่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะผู้เข้ารับบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแล้วก็บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการล้างคาร์บูเรเตอร์ปรับโซ่ล้างหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมลมยางนะคะจำนวนกว่า20คันคิดเป็นมูลค่าการให้บริการอยู่ที่ 18,400 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนอีกจำนวน27เครื่องประกอบด้วยพัดลมหม้อหุงข้าวปั๊มสูบน้ำลำโพงเครื่องอบลมร้อนเตาอบไฟฟ้าแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่าการให้บริการอยู่ที่ 12,000 บาทเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ตามปกติค่ะหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั่นเองนะฮะซึ่งผลการดำเนินงานในครั้งนี้สามารถให้บริการรวมทั้งสิ้นใน47รายการนะคะครอบคลุมประชาชน40ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือรวม 3,400 บาทสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ในการนำภารกิจด้านพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็บริการสังคมลงสู่พื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้และทักษะด้านช่างไปให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกพื้นที่นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เราก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะบริการฟรีในเรื่องการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะคะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็จะมีการให้บริการในวันที่15และ16ตุลาคมอยู่ที่เทศบาลเมืองลำไปมาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำไปมาศค่ะเข้ารับบริการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะให้บริการหลายอย่างค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.วันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่โดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองลำไปมาศรับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังไปก่อนได้10ก่อนนะคะช่วงนี้ 6:51 น.และไปดูทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 30,000 ล้านบาทขออภัยค่ะกว่า 30,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับกรมการค้าภายในดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำปีงบประมาณ2570ส่วนภูมิภาคประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยมีกำหนดจัดกิจกรรม13ครั้งตลอดเดือนตุลาคมนี้คุณผู้ฟังสำหรับการดำเนินการครั้งที่1ค่ะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาที่หน้าสำนักงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากต่อ เป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องเลยโดยนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษจำนวน6รายการไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มไข่ไก่น้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและน้ำปลาทั้งนี้นะคะผลการจำหน่ายสินค้าภายในกิจกรรมครั้งดังกล่าวเนี่ยมียอดจำหน่ายรวมกว่า 8,710 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้กว่า 30,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมและลดผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่กำหนดเพื่อที่จะกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนของเราไปร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะในโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนของเรามีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดราคาสินค้ากว่า 20-40% จากปกติเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบว่ามีพื้นที่ไหนบ้างเนาะหลังจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยคุณผู้ฟังคะโดยเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นไปแล้วที่ด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะวันนี้ค่ะครั้งที่2วันนี้วันที่15ตุลาคมอยู่ที่บริเวณตลาดหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนพี่น้องเราไปใช้บริการนะคะไปอุดหนุนสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการนะคะในราคาที่ประหยัดค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะไปกันได้ค่ะที่ตลาดหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์เนี่ยพอดีเลยอยู่ใกล้บ้านพักเราเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะต้องไปแวะอุดหนุนสักหน่อยนะคะแล้วก็ต่อกันวันที่16ตุลาคมค่ะจัดจำหน่ายอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันที่19ตุลาคมค่ะที่ตลาดคลองถมไทยประกันนะคะวันที่20ตุลาคมค่ะที่ตลาดบ้านหม้อคลองถมอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันที่21ตุลาคมค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณอันนี้ลงพื้นที่ไปในงานพอสวครั้งที่1นะคะที่อำเภอโนนสุวรรณนะคะหลังจากนั้นค่ะวันที่22ตุลาคมค่ะ22ตุลาคมจะไปที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระสังนะคะอันนี้จะมีการออกไปนอกพื้นที่ไปที่ตามอำเภอต่างๆแล้วนะคะวันที่26ตุลาคมค่ะที่บริเวณตลาดเทศบาลอำเภอลำปลายมาสนะคะวันที่27ตุลาคมที่ณที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนางรองนะคะวันที่28ตุลาคมค่ะที่หน้าสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัยวันที่29ตุลาคมนะคะอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคูเมืองและวันที่30ตุลาคมค่ะวันสุดท้ายของเดือนจัดอยู่ที่หน้าด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปช็อปสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ฟังที่ทางโทรศัพท์044612012หรือที่เพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เผื่อท่านใดฟังไม่ทันวันไหนจัดจำหน่ายพื้นที่ไหนบ้างก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะวันนี้ดูเวลา 6:56 นาทีและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและเดี๋ยวมาดูทาง Facebook Live นะคะมีท่านใดเข้ามาเพิ่มเติมไหมทักทายกันเข้ามาช่วงท้ายรายการหรือมีข่าวสารอะไรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันช่วงท้ายรายการอีกบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่สุธาทินีอุดแก้วค่ะสวัสดีเช้านะคะผู้ใหญ่เปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยอยู่ที่หมู่6ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่เฮียงเพาะไทยสงค่ะสวัสดีเช้านะคะพี่ประนอมตะวันหะค่ะสวัสดีเช้าเช่นเดียวกันค่ะทักทายไปยังพี่เฉลียววดีคะเรรำสวัสดีเช้าหลังจากฝนตกเนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะทักทายพี่เนตรนภาโลกประโคนค่ะสวัสดีเช้านะเช้านี้ที่หมู่4บ้านกระสังต ตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยมีฝนโปรยๆนะคะดูเฟซฟังข่าวสารนะคะจากผู้ใหญ่พันลบบุตรประโคนเปิดเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณไปยังผู้ใหญ่พันลบด้วยนะคะที่เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามเราฟังทักทายคุณลุงดวนเกษาโรด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้แดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ทางประโคนชัยเนาะลุงดวนนะคะทักทายพี่พุทธาสว่างศรีค่ะทักทายคุณลุงบุญเหลือใจรำด้วยนะคะรับฟังจากทาง Facebook อยู่ทางหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ในท้องฟ้าครึ้มนะคะครึ้มๆนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะอ่ะทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้เหลือเวลาอยู่3นาทีคุณผู้ฟังคะหนูอยากจะพูดถึงอีก1เรื่องนะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เขาได้มีการผนึกกำลังกับทางหอการค้าจังหวัดนะคะประชุมวางแผนเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนวดอัตลักษณ์บุรีบารานะคะเดี๋ยวน่าจะไม่ทันเดี๋ยวรับสายจากพ่อเกษมไพเราะก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปายครับ
0: ค่ะ2นาทีค่ะพ่อเกษม
1: ครับผมเช้านี้ที่หนองใหญ่ผมนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับฝนไม่ตกแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณปายต
0: ั
1: ้งแต่เวลาคือ5นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะฝนตกหนักมากเลยแต่ไปที่เขตอำเภอที่เขตตำบลกระสังตำบลทำวงเพื่อสุดผลและฝนไม่ตกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ไม่อยากให้ตกหรอกบ่ายเพราะว่าเท้าเริ่มบอกรวงแล้วลมมาไปแถวน้องใหญ่สุดฝนนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณตายครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พ่อเกษมบอกว่าทางสตึกนี่ยังไม่ค่อยอยากให้ตกแล้วตอนนี้เพราะว่าข้าวออกรวงแล้วว่าอย่างนั้นนะคะแต่หลายพื้นที่ยังบอกว่ายังอยากได้ฝนอยู่นะคะกำลังรอฝนอยู่เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะก็ไปดูทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะหรือว่าจะติดตามข่าวสารจากเพจของสวทบุรีรัมย์แล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้นะคะจะพยายามแจ้งในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้ได้ทราบกันนะคะมองดูเวลานะคะจะพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่ทันและต้องขออภัยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทางช่องทางต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เชิญชวนติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งในวันจันทร์หน้าวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดำมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงาน